อักษรพยัญชนะสระในภาษาเวียดนามนะครับส่วนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักอีกส่วนหนึ่งของภาษาเวียดนามซึ่งสำคัญมากนั่นคือวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องโครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แล้วก็หลักการสะกดคำนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับภาษาเวียดนามมีวรรณยุกต์6เสียง5รูปนะครับซึ่งท่านผู้ชมควรจะจำไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการนำไปสะกดคำนะครับขอเริ่มต้นด้วยวรรณยุกต์แรกนะครับพร้อมกันครับวรรณยุกต์งางนะครับวรรณยุกต์งางนี่เสียงสามัญเลยออกเสียงตามงางนะฮะไม่มีรูปนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ซักต่อมาเหวียนเหวียนต่อมาหอยหอยต่อมาหงะหงะนะครับสังเกตหงะเสียงจะมี2เสียงในตัวเดียวกันและต่อมานังนังนะครับต่อมาเรามาดูแต่ละวรรณยุกต์กันนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละวรรณยุกต์ว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นที่วรรณยุกต์งางนะครับเสียงสูงไม่เปลี่ยนระดับนะครับเสียงอ่านจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์ซักนะครับวรรณยุกต์ซักเสียงจะสูงขึ้นธรรมดานะครับซึ่งเสียงจะพุ่งขึ้นตรงตามธรรมดาธรรมชาติคล้ายเสียงจัตวาในภาษาไทยนะครับต่อมาวรรณยุกต์เหวียนนะครับแยกคำมันคือหูเวียนนั่นเองนะครับเสียงจะต่ำนะครับไม่เปลี่ยนระดับนะฮะจะมีเสียงอ่านพุ่งลงธรรมดาคล้ายเสียงเอกในภาษาไทยซึ่งหากท่านผู้ชมฟังดีๆเสียงวรรณยุกต์เหวียนจะมี2เสียงนะครับต่อมาวรรณยุกต์หอยหอยนะฮะเสียงต่ำขึ้นนะฮะจะมีเสียงอ่านขึ้นและตกลงนะครับเสียงอ่านจะมีเสียงโค้งตามรูปวรรณยุกต์นะฮะจะคล้ายๆกับเสียงเหนอในภาษาไทยนะครับพร้อมกันอีกรอบหอยหอยนะฮะต่อมาวรรณยุกต์ต่อมานะครับพร้อมกันหงะหงะนะฮะเสียงสูงขึ้นแล้วก็กักเสียงที่กลางนะครับคล้ายกับการออกเสียง2จังหวะนะครับโดยที่จะหยุดในจังหวะแรกเล็กน้อยนะครับสรุปได้ว่าเสียงนี้นะครับก็คืออ่านขึ้นไปและกักเสียงไว้ตรงกลางนิดนึงจากนั้นขึ้นต่อนะครับต่อมาวรรณยุกต์หนังหนังนะครับเสียงจะต่ำและตกลงในตอนท้ายนะครับเสียงหนังนะครับจะคล้ายกับเสียงเอกแต่เสียงหนักกว่านะครับและหยุดในตอนท้ายทันทีนะครับซึ่งสรุปว่าเสียงวรรณยุกต์หนังเนี่ยมีเสียงอ่านที่สั้นและก็หนักนะครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าวรรณยุกต์หนังหรือคำว่าหนังในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลเป็นไทยว่าอะไรนะครับคำว่าหนังแปลเป็นภาษาไทยว่าหนักนั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมต้องออกเสียงให้หนักและสั้นคราวนี้นะครับเราจะมาลองออกเสียงวรรณยุกต์กันอีกสักรอบนะครับดูวรรณยุกต์ตัวแรกกันเลยนะครับงางเสียงสามัญตัวอย่างคำพร้อมกันมามาแปลว่าผีนะครับวรรณยุกต์ต่อมาซักนะครับพร้อมกันหมาหมาหมาแปลว่าแก้มนะฮะต่อมาเหวียนเหวียนนะครับพร้อมกันตัวอย่างคำมามามาแปลว่าแต่นะครับต่อมาหอยหอยนะครับหรือตัวอย่างคำมามานะครับเสียงจะเนอเนอนิดนึงนะครับแปลว่าหลุมศพนะฮะต่อมาหงะหงะนะฮะออกเสียงตัวอย่างคำพร้อมกันหมาหมานะฮะแปลว่าม้านั่นเองนะครับและวรรณยุกต์สุดท้ายนะครับวรรณยุกต์หนังพร้อมกันหนังนะครับตัวอย่างคำมะมะมะแปลว่าต้นกล้านะครับสังเกตนะครับว่าภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวความหมายจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราโทรไปหาเพื่อนนะครับเราจะถามว่าเพื่อนยุ่งไหมนะครับเราจะถามด้วยประโยคที่ว่าบานก๋อเบิ่นคงบานก๋อเบิ่นคงนะฮะคำว่าเบิ่นแปลว่ายุ่งนะฮะแต่ถ้าออกเสียงผิดนิดเดียวนะครับจะออกเสียงว่าเบิ่นเบิ่นแปลว่าสกปรกดังนั้นถ้าออกเสียงผิดจากเบิ่นเป็นเบิ่นนะครับจะแปลว่าเพื่อนสกปรกไหมนะครับดังนั้นการออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามต้องออกเสียงให้แม่นยำและชัดนะครับไม่งั้นจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยนะฮะต่อมานะครับจากการที่เราได้เรียนชื่อวรรณยุกต์ต่างๆในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่ในคำต่างๆกันนะครับพร้อมกันแล้วดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันอาอาอา

นะครับต่อมาบาบาบาบาบาบะต่อมากากากากากากะต่อมาซาซาซาซาซาซาต่อมาดาดาดาดาดาดะต่อมาตัวจีตัวจีเสียงก้องนะครับพร้อมกันกากากากากากะเยี่ยมมากนะครับไปฝึกออกเสียงวรรณยุกต์กันเยอะๆนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างคําในภาษาเวียดนามนะครับภาษาเวียดนามเนี่ยใน1คำเนี่ยจะประกอบด้วย5ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรกคือวรรณยุกต์นะครับหรือเรียกว่าแทงเดี่ยวนะฮะส่วนที่2คือเอิมเดลนะครับจะอยู่ด้านต้นเลยนะฮะคือพยัญชนะต้นต่อมาเอิมเดมเอิมเดมคือเสียงเลื่อนต่อมาเอิมจิงเอิมจิงคือสระและสุดท้ายคือเอิมก๋วยเอิมก๋วยคือพยัญชนะท้ายนะครับทั้ง5ส่วนนี้ท่านผู้ชมได้เรียนไปแล้วนะฮะแต่มีส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยเจอและก็ไม่เข้าใจว่าเสียงเลื่อนคืออะไรเสียงเลื่อนในภาษาเวียดนามนะครับมี2ตัวคือตัวอูกับตัวอนะครับเป็นหน่วยเสียงพยัญชนะพิเศษชนิดหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เสียงส่วนท้ายของพยัญชนะต้นนะครับเลื่อนถลายไปกลมกลืนกับเสียงส่วนต้นของสระทำให้เสียงของคำหรือพยางค์นั้นๆ นะครับเกิดการหอริมฝีปากซึ่งเหมือนกับการออกเสียงแบบหอปากนั่นเองท่านผู้ชมฟังดูแล้วคงจะงงใช่ไหมฮะนะครับผมสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะครับเสียงเลื่อนมี2ตัวคืออูกับอนะครับจะวางอยู่ในคำหรือพยางค์นะครับไม่สามารถอยู่เดียวๆได้นะฮะและถ้าคำไหนมีเสียงเลื่อนนะครับมันจะส่งผลให้เวลาเราออกเสียงเนี่ยเราต้องหอปากด้วยนะครับดูตัวอย่างคำคำแรกพร้อมกันฮวาฮวาสังเกตปากผมหอด้วยนะฮะฮวาแปลว่าดอกไม้นะครับยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเหวหรือที่คนไทยเรียกว่าเวไม่คุ้นใช่ไหมฮะคำว่าเหวคำว่าเมืองเวนะครับภาษาเวียดนามที่ถูกต้องต้องออกเสียงว่าเมืองเหวไม่ใช่เมืองเวนะครับเพราะว่าสังเกตตัวอูคือเสียงเลื่อนนะครับทำให้เราต้องออกเสียงห่อปากนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องไปฝึกชื่อเมืองกันมาเยอะๆนะฮะเพราะสำคัญมากนะครับต่อมานะครับเราลองมาดูชื่อเมืองอื่นๆกันต่อนะครับในภาษาเวียดนามนะครับเมืองฮานอยที่คนไทยเรียกพอไปที่เวียดนามเราบอกว่าเราจะไปฮานอยคนเวียดนามไม่เข้าใจนะฮะฮานอยไม่มีในภาษาเวียดนามมีแต่ฮานอยฮานอยนะฮะเมืองต่อมาพร้อมกันเมืองดานังที่คนไทยรู้จักนะครับภาษาเวียดนามไม่มีเมืองดานังมีแต่เมืองดาหนังดาหนังนะฮะหรืออีกเมืองหนึ่งที่คนไทยรู้จักจากภาพยนตร์ฮอยอันฉันรักเธอก็ไม่มีคำว่าฮอยอันนะครับมีแต่เมืองโฮยอานโฮยอานนะฮะและอีกเมืองที่สำคัญที่สุดทางภาคใต้ของเวียดนามคือเมืองโฮจิมินห์นะฮะในภาษาไทยก็ไม่มีอีกนะฮะพอไปเวียดนามเราต้องเรียกชื่อเมืองนี้ว่าเมืองโฮจีมิงโฮจีมิงต่อมานะครับเรามาดูโครงสร้างคำที่สมบูรณ์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับผมจะยกตัวอย่างคำหนึ่งให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคงเคยได้ยินที่คนไทยเรียกว่าเรียกคนเวียดนามว่าคนเหงียนนะฮะคนเหงียนไม่มีในภาษาเวียดนามนะครับมีแต่คนเหงียนคนเหงียนเหงียนเป็นนามสกุลใหญ่ของชาวเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจะแยกคำนี้ให้ดูนะฮะจะได้เข้าใจโครงสร้างนะครับคำว่าเหงียนนะฮะหรือตระกูลเหงียนเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะต้นคือ ng คือเงะนะฮะต่อมาเสียงเลื่อนคืออูนะฮะต่อมาสระคือ ea นะครับก็คือสระเอียนั่นเองและพยัญชนะท้ายคือตัวเนะนะครับวรรณยุกต์นะครับคือวรรณยุกต์หงะหงะนะครับนี่คือโครงสร้างคำในภาษาเวียดนามที่สมบูรณ์แบบนะครับจากเรื่องโครงสร้างคำนะครับเราข้ามมาดูวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามกันต่อนะครับว่าวรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามควรจะวางตรงไหนนะครับผมจะสรุปหลักการใส่วรรณยุกต์ในภาษาเวียดนามง่ายๆดังนี้นะครับเรามาดูกันนะครับภาษาเวียดนามนะครับมี2แนวคิด

หลักในการใส่วรรณยุกต์คือแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ซึ่งแนวคิดแบบเก่านะครับจะใช้ทฤษฎีความสมดุลนะครับก็คือการวางวรรณยุกต์ให้มันสมดุลกันในคำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นคำว่าวันหวาวันหวาซึ่งแปลว่าวัฒนธรรมนะฮะคำว่าวันหวานะครับจะยึดทฤษฎีการวางตามกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์แบบเก่าคือเอาวรรณยุกต์ซักไว้บนตัวอซึ่งเป็นเสียงเลื่อนนะครับเพื่อทำให้มันสมดุลกันนะครับระหว่างตัวH กับตัว A นะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังคงใช้วิธีการใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์แบบเก่าอยู่นะครับต่อมาเรามาดูการใส่วรรณยุกต์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบันมากและเราควรจะจำให้ได้นะครับเขาเรียกว่าแนวคิดการใส่วรรณยุกต์แบบใหม่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแนวคิดแบบสรรพศาสตร์นะฮะซึ่งแนวคิดนี้นะครับพวกเราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆนะครับโดยผมขอเน้นหนักกับการกฎการใส่วรรณยุกต์แบบสรรพศาสตร์นะครับเพราะเป็นกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์ที่นิยมและมีมาตรฐานนะครับผมขอสรุปสั้นๆเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับข้อ1 นะครับต้องใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเลยนะครับอาดาแมขอแหล่งจุบเป็นต้นนะครับต่อมาข้อ2นะครับหากคำศัพท์มีเสียงเลื่อนให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระเท่านั้นนะครับตามตัวอย่างเลยฮะเช่นเหวกว่ากุ๋ยหว่าขวานะครับต่อมาข้อ3นะครับกรณีที่มีสระผสมนะครับกรณีแรกนะครับถ้ามีสระผสมตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับเอียอัวเอือนะครับและมีพยัญชนะท้ายเปเตเกเจเมเนเงเญออูอีนะครับให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนหรือล่างสระผสมตัวที่2นะครับตามตัวอย่างเลยนะฮะเอียวเห็นไหมฮะแต่ละวรรณยุกต์นะครับจะใส่ไว้บนสระตัวที่2นะครับต่อมาเรามาดูนะครับถ้ามีสระผสมแบบเดียวกันนะครับตามที่ท่านผู้ชมเห็นให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระตัวแรกนะครับเช่นเหมียสังเกตเหมียวรรณยุกต์จะอยู่บนตัว e นะครับก็คือเป็นสระตัวแรกนะครับจัวเดือเสียนะครับกดข้อ3ผมสรุปง่ายๆดังนี้นะครับหากมีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวที่2นะครับแต่ถ้าไม่มีพยัญชนะท้ายให้ใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระผสมตัวแรกนะครับยกตัวอย่างที่คำว่าเหมือนนะครับจะใส่วรรณยุกต์หนังไว้ล่างสระเออนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสระเออนะครับเพราะว่ามีพยัญชนะท้ายและสระผสมจึงใส่ไว้บนสระตัวที่2ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคือคำว่าเถี่ยนะฮะจะใส่วรรณยุกต์ไว้บนสระอีเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีพยัญชนะท้ายและเป็นสระผสมนะครับต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ได้ดังนี้นะครับการสะกดคำกรณีเป็นสระเดียวนะครับก็จะสะกดพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หากมีนะฮะยกตัวอย่างนะครับเห็นคำว่าหวีสุไหมฮะหวีสุแปลว่าตัวอย่างนะครับพร้อมกันกานะครับสะกดด้วยนะฮะสะกดได้ว่าเกออากานะครับท่านผู้ชมฝึกตามนะฮะต่อมาขานะครับสะกดว่าเคอาคาซักขานะครับต่อมาข้อ2นะครับสละพยัญชนะท้ายวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างคำพร้อมกันเหมอเอิมนะครับข้างล่างมีวรรณยุกต์หอยเข้ามาด้วยวรรณยุกต์จะสะกดไว้ท้ายสุดนะครับพร้อมกันเหมอเอิมหอยเอิมนะฮะต่อมาสละพยัญชนะท้ายแล้วก็พยัญชนะต้นนะครับหรือถ้ามีวรรณยุกต์ก็ไว้ข้างท้ายนะครับพร้อมกันนะครับเทอมนะครับสะกดว่าเหมอเอิมเถอเอิมเทอมนะฮะคำต่อมานะครับตัวนี้ออกเสียงว่าเสริมนะครับสะกดพร้อมกันเหมอเอิมเสเอิมเสริมซักเสริมนะครับต่อมาการสะกดคำในกรณีที่เป็นสระผสมนะครับยกตัวอย่างนะครับแบบกรณีหนึ่งนะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์หากมีนะฮะ

0: พร้อมกันโออาวาเหวาฮวาต่อมาอืออาเอือเหเอือเหือซักเหือนะครับต่อมากรณี2นะฮะเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายแล้วก็วรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างพร้อมกันอาโออาวซักอาวคำต่อมาอือเอเกอเอื้อกซักเอื้อกนะครับต่อมานะครับข้อ3นะครับคือเสียงเลื่อนสระพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์นะครับดูตัวอย่างนะฮะพร้อมกันคำนี้ออกเสียงว่าเตืองนะฮะสามารถสะกดได้นะครับพร้อมกันอือเอเงอเอืองเตอเอืองเตืองนะครับคำต่อมานะฮะสะกดว่าอือเอเงอเอืองเดอเอืองเดืองเขวียนเดืองนะครับสังเกตวรรณยุกต์จะวางข้างท้ายเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างคำนะครับในการฝึกสะกดคำดูคำแรกพร้อมกันนะครับคำนี้สะกดว่าโออีโอยเตอโอยโตยโตยแปลว่าฉันนั่นเองต่อมาอาเนออันอันแปลว่ากินนะครับและกินอะไรนะครับคำนี้พร้อมกันเออเมอเอเมเกอเอเมเกมดังนั้นประโยคจะรวมกันเป็นว่าโตยอันเกิมนะครับแปลว่าฉันกินข้าวนะฮะต่อมาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับสะกดพร้อมกันโออีโอยเตอโอยโตยต่อมาเอเนเอนเตอเอนเตนต่อมาเลอาลาหุยลาต่อมาชื่อคนนะครับอูเอเนอวนเตออวนตวนซักตวนนะครับกลายเป็นทั้งประโยคว่าโตยเตนหลาตวนแปลว่าฉันชื่อว่าตวนนะฮะดังนั้นหากท่านผู้ชมนะครับอยากแนะนำตัวเองก็เพียงเติมชื่อตัวเองเข้าไปในประโยคที่ว่าโตยเตนหลาเพียงเท่านี้ก็จะสามารถแนะนำตัวเองให้กับชาวเวียดนามได้รู้จักแล้วนะครับ
1: แอมจ่าวจีอา
2: สาวแอมโฮมในแอมก่อเบิ่นคง
3: ก่ายซี่อ่ะแอมจงเบิ่นล้ำหาจิ
2: คงฝ่ายจิหอยแอมล่ะโฮมในแอมก่อเบิ่นคงจิแสสู่แอมดีมัวสามเอเจอ
3: สินหลอยจิแอมแง่เหยิ่มโซยโฮมในแอมแสง
2: เหนียวเถถี่จุงตาดีล้วนแยะ
3: เวิ่งอ่ะ
4: ช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศเวียดนามกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์
5: สวัสดีครับ
4: อาจารย์คะวันนี้อยากจะถามถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามซึ่งน่าจะมีมาอย่างยาวนานเลยใช่ไหมคะ
0: ครับประวัติศาสตร์เวียดนามนะครับมีประมาณ 4,000 กว่าปีแล้วนะฮะตามที่เขาคาดการนะครับตามที่เขาสันนิษฐานนะฮะซึ่งยุคแรกๆนะครับจะเติบโตแล้วก็พัฒนาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแดงนะครับทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามก็คือแถบบริเวณจังหวัดเมืองหลวงของฮานอยนะครับเมืองหลวงฮานอยปัจจุบันนี้นะฮะก็ตั้งแต่กษัตริย์หงเบืองนะครับไล่มานะครับมี2อาณาจักรนะครับถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เวียดนามใน 4,000 กว่าปีเนี่ยนะครับน่าสนใจก็คือครึ่งนึงเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับจากผู้ลุกรานต่างชาตินะครับจะแตกต่างกับบ้านเรามากของเวียดนามจะโดนลุกรานตลอดเวลานะฮะในยุคแรกๆเนี่ยนะครับเวียดนามก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวนะครับจากชนเผ่าคนเวียดนามมารวมกันนะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับประมาณปี2007ก่อนคริสต์กาลนะฮะก็โดนจีนเข้ามายึดแล้วก็ครอบครองนะฮะดังนั้นเวียดนามตกเป็นมือขึ้นจีนประมาณพันกว่าปี
4: โอ้โหนานมากค่ะ
0: ครับดังนั้นทำให้วัฒนธรรมการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจเวียดนามได้รับจากจีนมาเต็มๆเลย
4: คล้ายๆกันใช
0: ่ไหมคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าได้รับจากจีนพันกว่าปีเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณปี938นะครับ938งูเกวียนนะครับก็สามารถปลดแอกจากจีนนะครับแล้วก็เริ่มตั้งราชวงศ์งูขึ้นมานะครับเวียดนามก็เริ่มมีการพัฒนาการ ในตอนยุคนั้นยังไม่มีสุโขทัยนะฮะประมาณศตวรรษที่10ที่11นะครับของประเทศไทยเรายังไม่มีสุโขทัยเวียดนามเริ่มเป็นอาณาจักรเวียดนามอาณาจักรที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ
3: ันนั้นคือเวียดนามปกครองเองใช่มั้ย
0: เวียดนามปกครองเองเพราะว่าเวียดนามปลดแอกจากจีนเรียบร้อยนะครับก็ได้ย้ายเมืองหลวงนะครับจากโกลวามาอยู่ที่กรุงฮานอยปัจจุบัน

0: ัยก่อนกรุงฮานอยเนี่ยชื่อกรุงทังหลอง
1: ค่ะไม่ได้ชื่อนี้
0: ไม่ได้ชื่อนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆมีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับเราลองนึกดูว่าเวียดนามเนี่ยตกเป็นเพื่อนจีนพันกว่าปีนะฮะจากนั้นเวียดนามก็พัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูประเทศมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งประมาณศตวรรษที่16นะครับ16 17ก็เริ่มมีมิชชันนารีต่างชาติตะวันตกนะครับเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต
1: ์
0: นะครับก็เริ่มมีฝรั่งเริ่มค้าขายกับต่างชาตินะฮะในยุคนั้นเวียดนามก็เริ่มมีปัญหากันเองนะครับแย่งชิงระหว่างราชวงศ์กันนะครับจนกระทั่งประมาณปี1802นะครับราชวงศ์เหวียนนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าเหวียนที่คนไทยรู้จักเนี่ยได้ก่อตั้งขึ้นมานะครับพอราชวงศ์เหวียนก่อตั้งขึ้นมาก็จะเป็นยุคที่เริ่มสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศเวียดนามก็คือเป็นแผ่นดินเป็นรูปตัว S จนถึงทุกวันนี้นะครับเริ่มกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นนะครับจากนั้นก็อยู่ได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่อาณานิคมละก็เริ่มเข้ามาโจมตีเวียดนาม นะครับประมาณกลางศตวรรษที่19ฝรั่งเศสบุกขึ้นที่ดานังแล้วก็ค่อยๆเข้ามาจนกระทั่งปลายศตวรรษที่19เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
1: อีกรอบนึง
0: อีกรอบนึงหลังจากโดนจีนนะครับเวียดนามเคยโดนจีนลุกรานนะครับพันปีใช่ไหมฮะเคยโดนกองทัพมองโกก็มาลุกรานเวียดนามคราวนี้เป็นตาของฝรั่งเศสบ้างนะครับเวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับจากนั้นเวียดนามก็ค่อยๆมีกระบวนการในการกู้ชาติขึ้นมานะครับอย่างสมมติปี1930นี่ก็พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็เกิดขึ้นมานะครับจนกระทั่งปี1945นะครับหลังจากฝรั่งเศสอ่อนแอลงญี่ปุ่นเข้ามานะครับเป็นยุคช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเวียดนามก็ประกาศอิสรภาพได้นะครับ2กันยายนปี1945นะครับพอประกาศได้ไม่นานนะครับฝรั่งเศสก็กลับเข้ามาอีก
1: รอบนึง
0: อีกรอบนึงนะครับเวียดนามก็สู้กับฝรั่งเศสประมาณ10ปีจนเวียดนามสามารถชนะที่สมรภูมิเดียนบินฟูได
1: ้
0: นะครับพอเท่านั้นยังไม่จบนะฮะพอฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างราบคาบเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับสหรัฐอเมริกาก็เข้ามา
1: อ
0: เมริกาเข้ามายึดเวียดนามใต
1: ้
0: ทำให้เวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศจากนั้นก็กลายเป็นสงครามเวียดนามซึ่งต้องรบกันอีกประมาณ30ปีเกือบ30ปีนะครับคือเขาอยู่ไม่สุขสักทีเขาจะโดนต่างชาติลุกรานตลอดนะครับจนกระทั่งปี1975เวียดนามเหนือสามารถตีกรุงไซงอนแตกได
1: ้
0: นะครับก็เลยรวมประเทศเป็นประเทศเวียดนามจนถึงวันนี
1: ้
0: นะครับเขาก็มีพัฒนาการเรื่อยมาหลังจากที่รวมประเทศได้เขาก็ใช้ระบบการปกครองแบบสังค
1: ม
0: นะฮะใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับจากปี1975จนถึงปี1986นะครับเวียดนามลองค้าขายกับประเทศสังคมนิยมกันเองปิดประเทศไม่ยุ่งกับประเทศทุนนิยมเสรีนิยมนะฮะทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยช้านะครับจนกระทั่งเวียดนามเห็นว่าไม่ดีแล้วนะครับปี1986เวียดนามจึงเริ่มเปิดประเทศนะครับใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจชื่อว่าโดยเหมยน
1: ะ
0: ฮะก็คือเปิดค้าขายกับทั่วโลกให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับจากนั้นเวียดนามก็เป็นประเทศที่น่ากลัวในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับ GDP ของเวียดนามเนี่ย 7% นะฮะเฉลี่ยนะครับจากปี1986จนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็อาเซียนก็มองว่าโอ้เวียดนามเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะหลังจากนั้นเขาปรับตัวเขาพัฒนาได้เร็วมาก
1: อาจารย์คะเราได้ถามถึงอนาคตทิศทางของประเทศเวียดนามเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: ครับเวียดนามนะครับตั้งเป้าปี2020จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งเขากำลังพัฒนาทั้งชนบทแล้วก็ในเมืองเร่งเครื่องอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพื่อหวังที่จะให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆนะครับทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน
1: แล้วเราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามแล้วก็ยังได้เรียนรู้ด้วยนะคะเกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเวียดนามว่ามีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ยังคล้ายกันอีกด้วยนะคะซึ่งไม่น่าจะยากเกินสำหรับการเรียนรู้หรอกค่ะถ้าเราหัดออกเสียงแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันหงทิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการจินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:00 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย

0: ท่านคือ
1: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
2: อวิชชา
1: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได้
2: ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
1: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
0: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยๆอยู
1: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
2: ได้ข้าเล่น
1: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
0: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
1: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
0: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
2: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
0: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
1: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
0: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
2: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
0: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
2: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
0: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
2: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
0: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
2: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
1: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งขานตั้งหากล่ะ
2: ฮะ
3: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
1: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
1: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
1: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริง ที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร

0: รอจะเต้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
1: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
0: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
0: แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
1: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
0: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
0: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
1: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
0: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
1: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
0: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
1: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
1: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
2: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
0: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิด

0: ิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากพริกกะปิของปอดของเอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: แล้วคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพาพยานะคะคือมาจากโคลาโควี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
9: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
9: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เดลิเชียส

0: ของรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นมั้ยล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเ

0: างน้ำแบบนั้นด้วย
1: นี่ดูอะไรนี่สิน
2: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
1: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
2: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
1: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
3: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเน
4: ่อโอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเน่ส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตร

0: รับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินล้อมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เย
2: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
5: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
5: ไซเรนมือหมุน
0: พึ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
5: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
5: ถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
2: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
2: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
2: ะ
0: ไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
5: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
3: า
5: ะ
3: ไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
5: กลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
7: ครับ
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหว และอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะระเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
5: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่างานวิศวกรรมมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาประเทศบ้างและใครเป็นนักวิศวกรในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนก็ในหลวงรัชกาลที่9ไงคะและในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆจะนำเรื่องราวและผลงานจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้เพื่อประชาชนไทยทุกคนและรวมไปถึงความรู้สึกจากเยาวชนคนดีที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรและที่ไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า
1: พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และทักษะพิสัยเชิงช่างพระองค์ทรงโปรดปรานงานทางช่างมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาชนบทโดยเฉพาะดังที่เราได้เห็นและรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประตูระบายน้ำคลองลัดโพประตูระบายน้ำอุทกวิภาประสิทธิ์เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนภูมิพลเขื่อนราชประภาเขื่อนปัตตานีเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนคลองด่านเขื่อนแควน้อยเขื่อนวิชิราลงกรณ์เขื่อนอุบลรัตน์เป็นต้น

0: นอกจากนี้ยังมีถนนทั้งกรุงเทพและปริมณฑลหลายสายที่พระองค์ทรงคิดออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจากการจราจรติดขัดรวมถึงมีความสวยงามทางทัศนียภาพเช่นสะพานพระราม8สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ถนนเชื่อมพระราม9เทียมร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกและโครงข่ายจตุรทิศซึ่งทั้งหมดที่พลอยแสงได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นก็เป็นเพียงแค่ผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัสลาโอลินซิมสันค่ะอายุ11ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักวิศวกรค่ะเพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจค่ะ
0: กว่า70ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชย์พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และซึมซับในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการทำความดีเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซฟ
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพปริมาณและความรวดเร็วเป็นสำคัญผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันนำเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ทรงประสิทธิภาพสูงต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางวิทยาการและเครื่องกลเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติการแล้วจะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไปคือถ้าใช้ถูกก็ทำให้ได้ประโยชน์มากถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่าๆกันการจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งานจึงต้องระมัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อนทั้งโครงงานที่จะทำทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้มิฉะนั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียเปล่าได้ง่ายดายที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันพฤหัสบดีที่1เมษายนพุทธศักราช2520

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไฟสายไฟเหล็กมาติดไฟสาย
0: โอเค

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนู

ต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับจากเมื่อวานนะครับพวกเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเอ่ยพิจารณากฎหมายใช่ไหมครับซึ่งกฎหมายที่พวกเราเอามาพิจารณานั้นเป็นกฎหมายที่ร่างมาจากอะไรครับอะไรนะภายในห้องเรียนใช่ไหมก็คือเราร่างมาจากอะไรครับกฎกติกาในห้องเรียนใช่ไหมแล้วทีนี้เมื่อวานเราก็มีการเอามาทำอะไรครับพิจารณากฎหมายซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราได้พิจารณาไปกี่วาระยังจำได้ไหมจำได้ใครจำได้ครับยกมือหน่อยมีวาระอะไรบ้างเดี๋ยวครูขอให้นักเรียนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับบางคนไม่ได้มาเมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยวไม่งั้นสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่11ครับผมเลขที่11ครับ
3: มีการรับหลักการครับวาระที่2คือตั้งคณะกรรมการครับวาระที่3คือการลงมติเห็นชอบครับ
2: นักเรียนเพื่อนตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเมื่อวานก็คือจากเมื่อวานนี้ก็คือเราได้มีการพิจารณากฎหมายใช่ไหมครับซึ่งเมื่อวานเนี่ย เรามาถึงกิจกรรมที่3ใช่ไหมก็คือการลงมติเห็นชอบทีนี้กฎกติกาที่พวกเราร่างมาผ่านทุกข้อไหมครับผ่านทุกข้อเนาะ

ต่มีบางหัวข้อที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เราก็ได้มีการจะนำไปปรับเปลี่ยนใช่ไหมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้วันนี้เราจะใช้ร่างกติกาของเราที่ผ่านการพิจารณามาแล้วมาทำมาทำการเป็นประกาศใช้นะครับก็คือเราจะมาออกแบบในโปสเตอร์นะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนของเราจริงๆนะครับเพื่อที่จะได้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับ

0: นะครับทีนี้เด็กๆสังเกตสิวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมอะไรเอ่ยน่าจะได้ออกแบบโปสเตอร์ใช่ไหมซึ่งการออกแบบโปสเตอร์นี้เราจะเอาอะไรมาใส่ในเนื้อหาของโปสเตอร์ของเราดีกฎกติกาของพวกเราเองใช่ไหมครับที่ผ่านวาระตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่พวกเราจะได้ทำกันในวันนี้นะครับก็คือการจัดทำประกาศกติกานะครับทีนี้เด็กๆ เคยสังเกตไหมว่าการทำโปสเตอร์เคยเห็นโปสเตอร์ไหมในชีวิตประจำวันของเราเคยโปสเตอร์มีลักษณะยังไงครับเด็กๆมีความน่าสนใจเดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่ก่อนเลยนะครับเลขที่30ครับ30ไม่มาเลขที่16ครับเลขที่16บอกเล่าประสบการณ์จากการที่เราได้เห็นโปสเตอร์เคยได้เห็นโปสเตอร์เกี่ยวกับอะไรบ้าง
1: โปสเตอร์การโปรโมชั่นสินค้าค่ะ
0: โปรโมชั่นสินค้าใช่ไหมครับในโปสเตอร์นั้นเนี่ยเขามีข้อความอะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: มีข้อมูลที่สำคัญเช่นคุณสมบัติแล้วก็วิธีใช้ราคาอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วการตกแต่งโปสเตอร์เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตกแต่งให้เกี่ยวข้องกับคำที่อยู่ในนั้นค่ะตกแต่งให้สวยงามค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเราหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขออีกสักหนึ่งคนนะครับใครเคยเห็นโปสเตอร์อะไรบ้างเลขที่24ครับ
2: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนค
0: ่
2: ะ
0: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนใช่ไหมครับทีนี้เราไปเจอที่ไหน
2: ที่บอร์ดห้องประชาสัมพันธ์
0: ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารของโรงเรียนใช่ไหมครับทีนี้เราสังเกตว่าองค์ประกอบของโปสเตอร์ที่เราเห็นมันเป็นยังไงบ้างครับ
2: มีข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายและมีการตกแต่งที่สวยงามค่ะ
0: มีข้อความที่กระชับและเข้าใจง่ายซึ่งมันก็เหมือนสิ่งที่พวกเราจะต้องเอามาทำกิจกรรมในวันนี้ใช่ไหมครับก็คือข้อที่หนึ่งเลยก็คือเราจะต้องใช้ภาษาที่ยังไงครับมีความกระชับและเข้าใจง่ายเนื้อหาจำเป็นต้องเยอะไหมไม่จำเป็นต้องเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็จะเอาข้อความที่สำคัญแล้วก็ดึงดูดแล้วก็ให้เกิดความน่าสนใจนะครับและทีนี้มีข้อความอย่างเดียวน่าสนใจไหมไม่เราควรจะมีอะไรอีกครับนักเรียนมีรูปภาพประกอบใช่ไหมครับมีการตกแต่งให้สวยงามทีนี้นอกจากนี้แล้วเราสิ่งหลักๆเลยก็คือเราจะต้องเน้นอะไรครับเน้นผลดีนะครับของอะไรเอ่ยเน้นผลดีจากการปฏิบัติตามดังนั้นการทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนของเราเนี่ยเราทำให้ทุกคนดูเฉยๆไหม
3: ไม
0: ่นะครับเราทำเพื่ออะไรเอ่ยให้ปฏิบัติตามให้ใครล่ะปฏิบัติตามเพื่อนๆในห้องเรียนหรือว่าคนอื่นๆใช่ไหมที่เขามาเห็นอย่างเช่นเพื่อนข้างห้องของเราอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นเราสร้างกติกาบางทีเขาอาจจะมีข้อสนใจใช่ไหมเอากติกาของเราไปใช้ในห้องเรียนของเขาได้ด้วยนะครับนอกจากนี้มีอะไรอีกเราควรจะใส่อะไรในโปสเตอร์ของเราอีกครับคำกระตุ้นที่มันมีความอะไรครับน่าสนใจดีเนี้ยครูก็เลยอยากถามพวกเราว่าใครมีคำกระตุ้นที่น่าสนใจให้กับกติกาของตนเองบ้างสมมติครูบอกว่าห้ามนำอาหารขึ้นมากินในห้องเรียนเราจะคิดคำกระตุ้นที่น่าสนใจอย่างไรในโปสเตอร์ดีนะครับเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่22ครับเราจะเวลาถ้าเราทำโปสเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับครูบอกว่าห้ามนำอาหารขึ้นมากินในห้องเรียนใช่ไหมเราจะใช้คำกระตุ้นอย่างไรให้เพื่อนรู้สึกแบบอยากจะทำตามครับ
1: สร้างห้องเรียนให้สะอาดและลดขยะค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทีนี้คำกระตุ้นเนี่ยมันจะช่วยอะไรพวกเรา

0: ราได้บ้างครับให้รู้สึกว่าเราอยากจะทำใช่ไหมทีนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆที่จะอยู่ในโปสเตอร์ของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคืออะไรเอ่ยให้พวกเราอ่านทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะครับ
1: จัดกิจกรรมหรือการประเมินผลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนปฏิบัติตามกติกาอย่างสม่ำเสมอ
0: การจัดการหรือประเมินผลเนี่ยเราจะต้องได้ทำอีกหลังจากที่พวกเราได้เอากติกาของพวกเราเนี่ยไปใช้แล้วทีเนี้ยขั้นตอนนี้พวกเราถือว่ายังประกาศใช้กฎหมายหรือยังกฎกติกาของเราหรือยังยังใช่ไหมครับซึ่งประกาศกติกาของเราจะเริ่มใช้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มอะไรแล้วครับ
2: ลงลายลักษณ์อักษรแล้วก็แปะโปสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: แปะโปสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยอย่างเช่นถ้าพวกเราเนี่ยเป็นอันนี้เป็นกฎกติกาในห้องเรียนเราจะติดป้ายโปสเตอร์ของเราที่ไหนครับ
2: หน้าประตูห้องเรียนหรือตรงใกล้ๆบอร์ดค่ะ
0: ทำไมถึงติดตรงนี้ล่ะครับ
2: เพราะว่าเป็นที่ที่คนสนใจหรือว่าพบเห็นได้บ่อยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็คือติดไว้ตรงอะไรนะครับหน้าประตูใช่ไหมก็คือมันจะเป็นจุดสายตาที่ใครเดินมาก็จะต้องทำยังไงครับเห็นนะครับเป็นจุดเด่นจุดสนใจเพื่อนๆ เรามาเห็นอย่างเงี้ยมาเจอกติกาข้อห้ามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดการอะไรเกิดความเรียบร้อยขึ้นในห้องเรียนนะครับก็จะนำไปปฏิบัติได้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทีนี้ครูจะให้พวกเรานะครับทำกิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: กติกาเด่นเป็นภาพ
0: กติกาเด่นเป็นภาพซึ่งกติกาในวันนี้ก็คือกติกาของใครของพวกเราเองใช่ไหมที่มีการร่างแล้วก็ผ่านการพิจารณามาเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เราจะเอามาออกแบบกันนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอบอกคำอธิบายในการทำรายละเอียดของงานในชิ้นนี้นะครับข้อที่1เลยก็คือนักเรียนแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรมกลุ่มละ5คนนะครับซึ่งพวกเราก็อยู่ตามกลุ่มเดิมที่พวกเราได้ร่างกฎหมายเอาไว้นะครับแล้วก็ผ่านพิจารณามาแล้วแล้วก็ทุกคนลงมติเห็นชอบว่ากฎนั้นผ่านสามารถใช้ได้นะครับ2ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกกติกาที่สมาชิกในห้องเรียนได้ให้คำรับรองและผ่านแล้วนะครับ3นำกติกาที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นโปสเตอร์ที่มีความน่าสนใจ4นักเรียนร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์งานกลุ่มของตนเองเพื่อให้ได้โปสเตอร์ที่น่าสนใจและสมบูรณ์5นักเรียนนำเสนอโปสเตอร์ของตนเองทีละกลุ่มหน้าชั้นเรียนพร้อมบอกสถานที่ที่นักเรียนต้องการประชาสัมพันธ์ให้ในประกาศโปสเตอร์และอภิปรายผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาทีนี้ก่อนที่พวกเราจะลงมือทำโปสเตอร์ครูมีคำถามชวนคิดว่านักเรียนคิดว่าการเลือกสถานที่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์หรือไม่นะครับอันนี้ใครอยากจะตอบบ้างใครจะเป็นอาสาสมัครตอบในวันนี้นะครับมีไหมไม่มีเดี๋ยวครูขออนุญาตสุ่มเลยนะครับเลขที่12ครับผม
3: สำคัญครับหากถ้าเราไปติดตรงที่รับสายตาคนก็อาจจะไม่มีคนเห็นได้ครับ
0: ก็คือการที่เราเอาไปติดที่รับสายตาคนอาจจะไม่เห็นดังนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเพื่อนคนแรกที่ได้ตอบไปใช่ไหมว่าเราจะต้องติดตรงที่คนสามารถที่จะมองเห็นอยู่ในระดับสายตาใช่ไหมครับก็คือถ้าไปติดมุมอับหรือที่ลับอย่างเนี้ยคนไม่เห็นแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อห้องเรียนเราไหมไม่นะครับดังนั้นเราควรจะเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของเรานะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันซิว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่เหมาะสมที่จะนำโปสเตอร์ของพวกเราเนี่ยไปติดประกาศไว้ตรงนั้นนะครับอ่านพร้อมกันเลยนะครับ

0: ทีนี้เมื่อกี้เราเจอสถานที่ที่เหมาะที่จะอะไรครับทำการติดประกาศโปสเตอร์ก็คล้ายๆกับคำตอบของนักเรียนที่ได้ตอบมาเลยนะครับดังนั้นเวลาเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะต้องคิดให้ดีนะครับว่าโปสเตอร์ของเราเนี่ยสมควรที่จะติดประกาศอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถมองเห็นแล้วก็นำไปปฏิบัติได้นะครับทีนี้การเลือกสถานที่เองเนี่ยก็ต้องมีข้อที่ควรระวังนะครับก็คือบางที่ใช่ไหมครับมีอาจจะมีเจ้าของใช่ไหมบางทีเราจะเอาไปติดที่ห้องสมุดเราอาจจะมีเจตนาที่หวังดีอยากจะให้คนในห้องสมุดเนี่ยรู้จักการใช้ไฟฟ้าที่ดีนะครับก็คือใช้แล้วก็จะต้องปิดเสมอนะครับแต่ทีเนี้ยเราเอาไปติดโดยไม่ได้ขออนุญาตนักเรียนคิดว่าจะมีปัญหาตามมาทีหลังไหมครับ
1: ม
0: ีดังนั้นก่อนที่เราจะนำอะไรไปติดที่ไหนก็ตามเราควรที่จะทำยังไงก่อนครับขออนุญาตก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังดังนั้นขอเตือนทุกกลุ่มนะครับถ้าเราจะเอาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เราเนี่ยไปติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ก็ดีติดที่หน้าห้องเรียนของเราก็ดีนะครับให้เราขออนุญาตอย่างในห้องเรียนเราจะขออนุญาตใครเอ่ย
1: ค
0: ุณครูที่ปรึกษาใช่ไหมครับหรือครูประจำชั้นนะทีนี้ครูก็จะให้พวกเรานะครับเริ่มลงมือทำกิจกรรมทำโปสเตอร์ได้เลยนะครับในเวลา15นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมานำเสนอโปสเตอร์ของเราที่หน้าชั้นเรียนนะครับตอนนี้ก็ทุกกลุ่มสามารถลงมือทำได้เลยนะครับ

0: ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาในการนำเสนอแล้วนะครับมีบางกลุ่มนะครับที่เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับแต่มีอีกบางกลุ่มยังเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการตกแต่งนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอเราจะออกมานำเสนอตามลำดับ1ถึง6เลยไหมหรือว่าจะมาจากการสุ่มสุ่มใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตสุ่มกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานำเสนอในวันนี้นะครับกลุ่มที่3ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เชิญได้เลย
1: สวัสดีครับวันนี้กลุ่ม3จะนำเสนอเรื่องกติกาของห้องห้ามผีเขียนบนโต๊ะเรียนนะครับ สถานที่ที่จะติดโปสเตอร์นี้มีอะไรบ้างครับกง
2: สถานที่ผมจะไปติดนั้นก็คือบริเวณหน้าห้องเรียนนะครับเหตุผลที่ต้องไปติดนั้นก็คือเพราะว่าเพื่อนๆ เขาจะได้เห็นครับ
1: ส่วนเหตุผลที่ติดตรงนี้แล้วมีหลังจากได้ที่ติดโปสเตอร์นี้นะครับคือเมื่อทุกคนเห็นโปสเตอร์นี้เราจะสามารถตระหนักรู้และรณรงค์ช่วยกันไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอสุ่มกลุ่มต่อไปเลยนะครับทีนี้เตรียมพร้อมนะกลุ่มที่5ครับเชิญเลยครับเชิญ
3: พวกเรากลุ่มที่5นะคะวันนี้จะมานำเสนอโปสเตอร์ที่ว่ากฎการใช้ไฟฟ้าค่ะกลุ่มพวกเรานะคะจะนำโปสเตอร์นี้นะคะไปติดที่ประตูทางออกของห้องเรียนค่ะเพราะว่าเมื่อเราออกจากห้องเรียนเนี่ยเราจะเห็นป้ายนี้นะคะแล้วเราก็จะหันกลับไปดูว่าเราปิดไฟแล้วหรือยังค่ะอย่าลืมปิดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังออกจากห้องนะคะแฮชแท็กเพียงแค่ปิดก็พิชิตกัน

0: สิ้นเปลืองค่ะ
1: ขอบคุณครับสำหรับกลุ่มที่5ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเพื่อนมีการใส่แฮชแท็กนะครับเพื่อที่จะเป็นคำกระตุ้นครับเป็นแรงดึงดูดที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นแล้วสนใจเห็นแล้วอยากเอาไปปฏิบัติตามนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูขอสุ่มต่อไปเลยนะครับเป็นกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เตรียมพร้อมและก็ออกมานำเสนอได้เลยนะครับ
2: สวัสดีครับก็เรามาจากกลุ่ม6นะครับหัวข้อที่เราจะมานำเสนอนี้ก็คือการที่ไม่ส่งเสียงดังและวิ่งเล่นบนอาคารเรียนครับบริเวณที่เราจะไปติดกันนะครับก็คือผนังหน้าห้องเรียนนะครับ
0: ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากติดโปสเตอร์นี้นะคะคือคิดว่าเพื่อนๆทุกคนอาจจะทำตามโปสเตอร์ของเราและไม่ไปส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆห้องอื่นในขณะเรียนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
1: นะครับกลุ่มที่6ก็ได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขอสุ่มกลุ่มต่อไปเลยนะครับก็คือกลุ่มที่2นะครับเชิญได้เลยนะครับกลุ่มที่2ตกลงกันหรือยังใครจะโอเค
3: เก็บไม่กินตึกหน้าเรียนค่ะห้องเราก็จะมีแฮชแท็กนะคะห้องเรียนไว้ใช้ไม่ใช่ทองนะคะแล้วก็มีโน้ตก็คือหากฝ่าฝืนต้องทำความสะอาดทั้งตึกค่ะเหตุผลที่เลือกใช้คำนี้นะคะเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนตั้งใจเรียนมากกว่าการกินค่ะแล้วก็จะติดโปสเตอร์ที่ประตูหรือว่าหน้าบอร์ดค่ะเพื่อเป็นจุดสนใจให้ทุกคนได้อ่านแล้วก็ลองมาดูกันค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญกลุ่มที่1ครับออกมานำเสนอได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายครับเชิญเลยครับ
4: ครับจากกลุ่มที่1ครับนโยบายและกฎกติกาที่เราได้ตั้งไว้คือห้ามพูดออกความคิดเห็นที่ส่อเสียดกับผู้อื่นครับแฮชแท็กที่เราได้ตั้งไว้ก็คือทุกเสียงมีค่าถ้ากล้าพูดออกมาผลลัพธ์ที่จะได้จากการคาดเดาก็คือเพื่อนๆทุกคนที่จะกล้าออกความคิดเห็นโดยที่ไม่ต้องกลัวความคิดเห็นที่ร้ายๆที่จะส่งผลกระทบต่อมาครับและกติกานี้คืออะไรคือการพูดออกความคิดเห็นที่ไม่ส่งผลกระทบร้ายๆต่อผู้อื่นครับสถานที่ที่พวกเราจะติดก็คือหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของห้องเรียนครับขอบคุณครับ
1: ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1นะครับและกลุ่มที่6เชิญได้เลยนะครับ
5: โปสเตอร์ของกลุ่มผมนะครับก็คือห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียนนะครับยกเว้นน้ำเปล่านะครับสถานที่ที่จะติดก็คือหน้าอาคารเรียนหรือว่าบริเวณต่างๆรอบๆโรงเรียนเลยครับผลลัพธ์ที่จะได้มานะครับก็คือทุกคนในโรงเรียนสามารถตระหนักรู้ได้ว่าอาคารเรียนแห่งนี้ไม่สามารถนำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นบนตึกได้ครับขอบคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4นะครับหลังจากที่ทุกกลุ่มได้นำเสนอมาแล้วเนี่ยครูก็ได้เห็นเป้าหมายที่พวกเราชัดเจนกว่าเมื่อวานที่พวกเราได้นำเสนอมานะครับก็คือสิ่งที่พวกเรานำเสนอมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อที่พวกเราจะนำไปสู่การปฏิบัติในภายภาคหน้านะครับก็คือเราเอาโปสเตอร์ของเราเนี่ยไปติดปุ๊บแล้วเราก็เริ่มอะไรเลยครับปฏิบัติตามได้เลยนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนาะก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ก็คือเราอาจจะยังบริหารจัดการเวลาได้ยังไม่ดีพอนะครับซึ่งมันก็ทำให้บางกลุ่มเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แต่อีกบางกลุ่มก็ยังขาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือวันนี้ก็เห็นความตั้งใจของทุกกลุ่มแล้วนะครับก็เราก็เก็บโปสเตอร์ของเราไปแต่งเติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะนำไปทำอะไรครับนำไปติดที่บริเวณต่างๆที่พวกเราได้นำเสนอมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาสะท้อนคิดกันนะครับว่าหลังจากที่พวกเราเอาโปสเตอร์ไปติดในบริเวณต่างๆแล้วเราปฏิบัติตามกฎของเราหรือไม่นะครับและถ้าปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอะไรขึ้นในห้องเรียน

0: เรียนนะครับครับทีนี้ครูมีคำถามชวนคิดให้กับพวกเรานะครับมีคำถามว่าหากทุกคนปฏิบัติตนตามกติกาที่ตกลงร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนนะครับอันนี้ให้ครูสุ่มหรือว่าอยากจะมีอาสาสมัครคนไหนตอบดีนะครับให้สุ่มใช่ไหมได้เลยนะครับเลขที่ที่จะได้ตอบคำถามในวันนี้ก็คือเลขที่7เลขที่7มาไม่เอ่ยถ้าสมมุติว่าหากทุกคนปฏิบัติตนตามกติกาที่เราได้ตกลงจะเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆของพวกเราเนี่ยปฏิบัติตามกติกาที่พวกเราได้ร่างเอาไว้แล้วนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นครับลองตอบมาได้เลยนะครับ
1: ห้องเรียนก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ
0: ห้องเรียนก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นมีอะไรอีกไหมครับ
1: จะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้น
0: จะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวครูอยากจะฟังอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่8ต่อกันเลยนะครับเลขที่8เดี๋ยวเลขที่8นำเสนอไปแล้วเนาะครูพอดีอาจารย์ครูอยากให้เปลี่ยนคนด้วยดังนั้นเอาเป็นเลขที่17ก็แล้วกัน17มาไหมคือใครเอ่ยเป็นเลขที่17ทีนี้เป็นเลขที่17นะครับก็คำถามเดียวกันกับเพื่อนเลยนะครับหากทุกคนปฏิบัติตนตามกติกาที่ตกลงร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนนะครับ
2: ห้องเรียนก็จะสะอาด
0: ห้องเรียนก็จะสะอาดใช่ไหมครับมีเพื่อนก็ใช้กติกาข้อนี้มาใช้ในห้องเรียนเราด้วยใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากห้องเรียนสะอาดแล้วอย่างกลุ่มของเราทำอะไรเอ่ยร่างกติกาอะไรเอ่ยเกี่ยวกับ
2: การใช้ไฟฟ้า
0: การใช้ไฟฟ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับหากทุกคนนำไปใช
2: ้ประหยัดทรัพยากร
0: ประหยัดทรัพยากรใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของครูกันเลยนะครับแนวคำตอบของครูก็คือห้องเรียนจะเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยทุกคนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันอย่างมีระบบระเบียบความขัดแย้งจะลดลงและบรรยากาศในห้องเรียนจะเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับมาอีกสักคำถามหนึ่งนะครับก็คือหากเราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นจะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นอย่างไรทีนี้เดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่25ครับใครเอ่ยมาไหม25โอ้โหดีเลยครับหากเราปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนที่กำหนดขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนาของโรงเรียนอย่างไรนะครับเราลองอธิบายตามความเข้าใจของเราได้เลยนะครับ
2: ทำให้โรงเรียนน่าอยู่มีความเจริญก้าวหน้าทำให้ลดความขัดแย้งในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนก็บอกว่าโรงเรียนเราจะมีความน่าอยู่มีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งข้อนี้ครูก็เห็นด้วยกับเพื่อนนะครับหากเราทุกคนปฏิบัติตามกฎกติกาไม่ว่าจะเป็นกติกาที่เราร่างขึ้นในห้องเรียนก็ตามหรือกติกาของโรงเรียนพวกเราควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับก็จะทำให้ทุกคนมีระเบียบวินัยมันก็จะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็คือนักเรียนของเราแล้วทำให้โรงเรียนของเรามีความพัฒนาและก็เจริญมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่12ครับปีปิดท้ายคำถามเดียวกันกับเพื่อนเลยนะครับ
3: โรงเรียนก็จะมีความพัฒนาก้าวหน้าครับมีการสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่ดีขึ้นครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเลยนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบกันเลยนะครับแนวคำตอบของครูก็คือช่วยให้ขออภัยครับช่วยให้สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดความขัดแย้งและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคน สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับภาพสำหรับกิจกรรมวัฒนธรรมในภาพสำหรับวันนี้ครูศิริสิทธิ์บุริศรีและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับการแสดงอีกหนึ่งแขนงนะคะก็คือหุ่นหลวงที่อยู่ด้านข้างดิฉันนี่เองแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหุ่นหลวงที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นหลวงมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบด้วยกันค่ะกับท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะคะท่านเป็นนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปของหุ่นหลวงกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่จริงๆอายุของหุ่นหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าต้นกรุงเลยทีเดียวนะครับเพราะเราพบหลักฐานที่เป็นชื่อของช่างหุ่นก็คือหลวงพยนต์หุ่นหลวงเป็นชื่อนามของท่านเลยปรากฏอยู่นะครับและตัวหุ่นหลวงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากจะมีความเก่าแก่นะครับคือมีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงแล้วต่อมาจนถึงอยุธยาตอนกลางก็ดีตอนปลายก็ดีมีหลักฐานที่ชัดเจนครับจากจดหมายเหตุลาลูแบร
0: ์
1: นะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการแสดงหุ่นหลวงเกิดขึ้นแต่ต้องกลับเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบแต่เฉพาะคำว่าหุ่นอย่างเดียวนะครับคำว่าหุ่นหลวงเนี่ยหมายเรียกทีหลังเมื่อเกิดมีหุ่นหลายๆแบบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวหุ่นหลวงเนี่ยเป็นตัวหุ่นที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่บอกนะครับมีความสูงเพียง1เมตรนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีสายทั้งหมด20กว่าสายนะครับสายต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกล่าวเปลี่ยนว่าเชื่อมโยงระหว่างกลไกตัวหุ่นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับเป็นอวัยวะต่างของร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนสังเกตว่าหุ่นประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการชักให้ตัวหุ่นอยู่ด้านล่างแล้วสายอยู่ด้านบนแต่หุ่นของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสายอยู่ด้านล่างชักเพื่อจะให้ตัวหุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ผู้ชักเพียงคนเดียวนะครับเพราะนั้นผู้ที่มีความสามารถที่จะเชิดชักหุ่นได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนท่ารำนาฏศิลป
0: ์
1: รู้จักดนตรีรู้จักเพลงร้องต่างๆ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าหุ่นหลวงของบ้านเราไม่เหมือนหุ่นที่ไหนในโลกจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
1: เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ
0: ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของการแสดงการเชิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนการแสดงหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะถูกนำมาแสดงในงานแบบไหนบ้างคะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานพระราชพิธีนะครับเช่นงานบรมราชาภิเษกนะครับหรืองานเสด็จนิวัตรนะฮะกลับจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งงานที่เฉลิมฉลองวัดวาอารามต่างๆต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยแสดงเนี่ยมีตัวหุ่นเนี่ยกว่าร้อยตัวบนเวทีนะฮะเรียกว่าตระการตามาก
0: และเมื่อสักครู่นะคะที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหุ่นหลวงเหล่านี้เนี่ย

0: ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งมีจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังไงคะอาจารย
1: ์ต้องเรียนนะครับว่ากรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญของหุ่นหลวงตัวหุ่นเนี่ยนะครับถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลยโดยช่าง10หมู
0: ่
1: นะฮะแล้วสำนักงานสังคีนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรกจัดแสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไปร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ยังความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
0: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับอาจารย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียน

และทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเคยมีประสบการณ์ที่เวลาเราศึกษาหาความรู้หรือเวลาที่เราอ่านข้อมูลต่างๆที่มีเนื้อหามากๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเนี่ยจำเนื้อหานั้นไม่ค่อยได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะสรุปเนื้อหาที่มีจำนวนมากนั้นอย่างไรใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีวิธีพิเศษที่จะนำมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้นะคะว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ข้อมูลที่เราอ่านในจำนวนมากๆในแต่ละครั้งนั้นสามารถจดจำข้อมูลนั้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นระบบนะคะในวันนี้เราจะมาพบกับชั่วโมงเรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงความคิดนะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะรังสรรค์ความคิดวิวิทย์วรรณคดีนั่นเองค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายลักษณะและรูปแบบของผังความคิดได้ถูกต้องนะคะจะต้องเขียนสร้างผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่างๆได้ถูกต้องนะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการสร้างผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในเรื่องต่างๆจากการรับข้อมูลนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมถ่ายทอดให้ฟังให้เข้าใจนะคะคุณครูจะมีเรื่องราวมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับฟังกันนะคะเกี่ยวกับผักบุ้ง2รูปแบบวิธีการที่ในการนำเสนอนะคะเรามารับฟังนะคะเรื่องราวผักบุ้งในรูปแบบแรกก่อนนะคะในรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่เป็นแผนผังความคิดนำเสนอเรื่องราวของผักบุ้งในรูปแบบแผนผังความคิดนะคะโดยนำเสนอว่าผักบุ้งเป็นที่นิยมมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ผักบุ้งเนี่ยนิยมรับประทานจะมีด้วยกัน2ประเภทก็คือผักบุ้งไทยกับผักบุ้งจีนนะคะซึ่งผักบุ้งไทยเนี่ยก็จะมีด้วยกันผักบุ้งนาผักบุ้งหนามแล้วก็ผักบุ้งจีนเนี่ยก็จะปลูกในแปลงผักนั่นเองค่ะแล้วก็ผักบุ้งเนี่ยจะปลูกตามธรรมชาติแล้วก็ข้อมูลของผักบุ้งในกรอบนี้ก็จะมีบอกอีกว่ามีประโยชน์อย่างไรนะคะบอกว่าผักบุ้งเนี่ยมีประโยชน์ก็คือมีสารเบต้าแคโรทีนสูงนะคะเป็นผักที่ช่วยบำรุงสายตานะคะแล้วก็เป็นผักที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีอีกรูปแบบนึงในการถ่ายทอดเรื่องราวของผักบุ้งนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดในรูปแบบของความเรียงนะคะโดยบอกว่าผักบุ้งเป็นผักที่นิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0: ลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยป้องกันโรคเบาหวานอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าจากการรับรู้ที่คุณครูถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับผักบุ้งทั้งสองรูปแบบกล่าวถึงเรื่องเดียวกันไหมคะกล่าวถึงเรื่องเดียวกันเลยแต่มีวิธีการถ่ายทอดด้วยการสองรูปแบบคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนคิดว่ารูปแบบใดที่จะทำให้เรามีความเข้าใจและจดจำเรื่องราวของผักบุ้งได้ง่ายที่สุดแล้วก็คงทนความจำนี้สามารถอยู่กับเรานานกว่ารูปแบบใดอยากจะถามนักเรียนต้นทางรูปแบบที่1หรือรูปแบบที่2ต้นทางปลายทางมีความคิดเห็นว่าอย่างไรจากการที่ฟังคุณครูถ่ายทอดความรู้ให้ฟังแล้วปริยพัฒน์คะปริยพัฒน์มีความคิดเห็นว่ารูปแบบใดที่ปริยพัฒน์ฟังที่คุณครูอภิปรายให้ปริยพัฒน์ฟังในรูปแบบที่1และรูปแบบที่2ของผักบุ้งปริยพัฒน์คิดว่ารูปแบบใดที่จะทำให้ปริยพัฒน์จดจำได้ง่ายกว่า
1: แบบแผนผัง
0: แบบแผนผังก็คือรูปแบบที่1ใช่ไหมคะคุณครูอยากทราบเหตุผลว่าทำไมปริยพัฒน์คิดว่ารูปแบบแผนผังจดจำง่ายกว่ากันคะ
1: เพราะว่ามันแบ่งแต่ละหัวข้อเลยทำให้เข้าใจง่าย
0: แบ่งแต่ละหัวข้อให้เห็นอย่างชัดเจนเข้าใจง่ายใช่ไหมคะขอบคุณค่ะค่ะขออีกหนึ่งคำตอบนะคะประกรณ์คะในความคิดของประกรณ์จากการที่ประกรณ์ได้รับฟังเมื่อสักครู่ประกรณ์มีความคิดเห็นว่าประกรณ์คิดว่ารูปแบบใดในเรื่องราวของผักบุ้งในการถ่ายทอดที่จะทำให้ประกรณ์เข้าใจง่ายแล้วก็จดจำได้นาน
2: รูปแบบที่หนึ่งครับ
0: ค่ะคุณครูขอเหตุผลว่าทำไมประกรณ์ถึงเลือกรูปแบบที่หนึ่งคะ
2: มีความเข้าใจง่ายมากกว่า
0: ามีความเข้าใจง่ายมากกว่าสามารถจดจำความจำนี้ไปได้นานกว่ารูปแบบที่สองเพราะอะไรรูปแบบที่สองไม่ดีอย่างไรเอาในความคิดของประกรณ์ได้เลยค่ะ
2: มีเนื้อหาที่เยอะกว่าม
0: ีเนื้อหาที่เยอะกว่าค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนทั้งสองคนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเลือกรูปแบบที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นรูปแบบที่จะให้เห็นถึงสัดส่วนของเนื้อหาแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจนซึ่งถ้าบอกว่าข้อมูลของทั้งแบบที่หนึ่งและแบบที่สองเหมือนกันไหมคือเหมือนกันเลยพูดถึงเรื่องเดียวกันแล้วก็ประเด็นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าในรูปแบบที่หนึ่งจะเป็นการสรุปออกมาแล้วแล้วก็มีการโยงใยให้เห็นเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวแต่ละหัวข้อให้เห็นอย่างชัดเจนการคงจำหรือการที่จะทำให้เราเข้าใจเนี่ยแบบที่หนึ่งย่อมเข้าใจง่ายกว่านะคะการถ่ายทอดในรูปแบบที่หนึ่งเราจะเรียกว่าการถ่ายทอดแบบแผนผังความคิดนะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้การเขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจนะคะในการแสดงความเข้าใจให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นได้รับรู้เนี่ยเราสามารถถ่ายทอดในรูปแบบของผังความคิดได้นะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้แผนผังความคิดนะคะว่าแผนผังความคิดที่เราสามารถสร้างได้จากการที่เราอ่านแล้วเราสามารถสรุปได้เนี่ยมีกี่รูปแบบนะคะโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 5-6 คนนะคะครูจะแจกแผนผังความคิดให้นักเรียนแต่ละกลุ่มโดยที่แต่ละกลุ่มจะได้แผนผังความคิดที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะพิจารณาเนื้อหาของแผนผังความคิดว่านักเรียนได้แผนผังความคิดเรื่องอะไรแล้วเขียนลงไปในใบกิจกรรมเรียนรู้แผนผังความคิดนะคะค่ะแผนผังความคิดได้รูปแบบใดแล้วนักเรียนพิจารณาแผนผังความคิดนั้นนะคะแล้วบันทึกข้อมูลลงไปในใบกิจกรรมเรียนรู้แผนผังความโดยจะมีให้นักเรียนตอบคำถาม2ประเด็นก็คือเขียนสรุปเนื้อหาจากแผนผังความคิดที่ตัวเองได้ในรูปแบบนั้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่2แผนผังความคิดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะโดยที่แต่ละกลุ่มจะได้แผนผังความคิดที่ไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็คือแผนผังความคิดเรื่องวิธีล้างมือ7ขั้นตอนเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะก็จะได้ไม่เหมือนกันต่อไปแผนผังความคิดที่2ก็จะเป็นแผนผังความคิดการเปรียบเทียบอุปกรณ์จับปลานะคะแผนผังความคิดที่3นะคะมารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัตินะคะ แฟนพาว

ความคิดที่4ปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทย5ระบบโครงสร้างทางสมองแล้วก็แผนผังความคิดสุดท้ายนะคะแนวทางการวางตัวต่อเพศตรงข้ามแต่ละกลุ่มก็จะได้แผนผังความคิดที่ไม่เหมือนกันกลุ่มใดได้แผนผังความคิดใดก็พิจารณาว่าในแผนผังนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเรียนรู้แผนผังความคิดค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถลงมือช่วยกันพิจารณาแล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการพิจารณารูปแบบแผนผังความคิดที่คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้พิจารณาไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็มีเนื้อหาว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามานำเสนอแต่ละรูปแบบกันเลยนะคะกับกิจกรรมนำเสนอเรียนรู้แผนผังความคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนๆนะคะเป็นผู้นำเสนอทีละกลุ่มแล้วให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นนะคะรับฟังด้วยว่าที่เพื่อนนำเสนอนั้นเป็นแผนผังความคิดรูปแบบใดนั่นเองค่ะค่ะกับรูปแบบที่1 นะคะค่ะผังความคิดกิจกรรมนำเสนอเรียนรู้แผนผังความคิดรูปแบบที่1สมาชิกกลุ่มที่1ได้รับใช่ไหมคะนำเสนอไปกิจกรรมได้เลยค่ะว่านักเรียนได้พิจารณาแผนผังความคิดรูปแบบนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่ไหมคะสมาชิกกลุ่มที่1ได้รับมอบหมาย
1: เขียนสรุปเนื้อหาจากแผนผังความคิดการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอน1ฝ่ามือถูฝ่ามือ2ถูหลังมือและซอกนิ้ว3ถูฝ่ามือและซอกนิ้ว4หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ5ถูนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ6ถูปลายนิ้วมือบนฝ่ามือ7ถูรอบข้อมือแผนผังความคิดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเกี่ยวกับการล้างมือทั้งหมด7ขั้นตอนค่ะ
0: เป็นวิธีการล้างมือ7ขั้นตอนนักเรียนคิดว่าแผนผังความคิดนี้น่าจะมีชื่อแผนผังว่าเป็นรูปแบบใดคะ
1: รูปแบบขั้นบันไดค่ะ
0: รูปแบบขั้นบันไดก็จะเห็นได้ว่ามันมีหน้าตาเหมือนกับ
1: ข
0: ั้นบันไดค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะกลุ่มที่ได้รับการเปรียบเทียบอุปกรณ์จับปลานะคะก็จะเป็นกลุ่มที่6ใช่ไหมคะได้รับแผนผังความคิดนี้นักเรียนนำเสนอสิคะว่าแผนผังความคิดที่นักเรียนได้รับนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดก็จะเป็นแผนผังความคิดที่มีลักษณะรูปทรงวงกลม2วงทับซ้อนกันใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นตา มาบ้างกับแผนผังความคิดลักษณะนี้นะคะเป็นการนำเสนอการเปรียบเทียบอุปกรณ์จับปลามีการสรุปเนื้อหาได้ว่าอย่างไรคะ
2: เขียนสรุปเนื้อหาจากแผ่นผังความคิดนะครับแหเป็นอุปจับปลาที่เกิดจากการถักเป็นตะข่ายครับแต่เบ็ดมีลักษณะเป็นไม้ที่โค้งซึ่งใช้จับปลาและสัตว์น้ำเหมือนกัน
0: ก็คือบ่งบอกให้เห็นว่าอุปกรณ์การจับปลาก็สามารถจับได้ด้วยแหกับจับได้ด้วยเบ็ดที่มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่ทั้งสองนี้มีเหมือนกันก็คือสามารถจับปลาและสัตว์น้ำได้เหมือนกันใช่ไหมคะแสดงให้เห็นว่าการใช้แผนผังแบบนี้มันเป็นการใช้แผนผังที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะในความคิดของกลุ่มที่6เป็นการแสดงความเนื้อหาเกี่ยวกับ
2: การเปรียบเทียบครับ
0: การเปรียบเทียบของ2สิ่งใช่มั้ยคะว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรใช่มั้ยค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะมารยาททางสังคมค่ะแผนผังความคิดนี้นักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรกลุ่มที่3ได้รับใช่มั้ยคะค่ะ
3: เขียนสรุปเนื้อหาจากแผนผังความคิดมารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัติในสังคม1ให้รู้จักพูดจาให้ไพเราะสุภาพอ่อมน้อม2ให้รู้จักพูดคำว่าขอโทษและขอบคุณ3ให้รู้จักเข้าแถวตามลำดับมีระเบียบวินัย4ไม่ส่งเสียงดังในที่สัตว์ในสถานที่สาธารณะ5ให้รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นและกฎระเบียบทางสังคมทั้ง5ข้อความนี้คือหลักการปฏิบัติที่มีมารยาททางสังคมครับแผนผังความคิดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องมารยาทในสังคมที่ควรปฏิบัติตามที่ควรปฏิบัติเพื่อให้สังคมที่ดีครับและมีมารยาทโดยบอกถึง5ประเด็นดังนี
0: ้ค่ะจากการที่นักเรียนพิจารณาเนื้อหาแล้วจะทราบว่ามารยาททางสังคมที่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างใช่มั้ยคะนักเรียนคิดว่าแผนผังความคิดนี้ที่มีลักษณะแบบนี้จะเรียกแผนผังความคิดแบบนี้ว่าอย่างไร
3: เรียกว่ามีการลักษณะคล้ายกับใยแมงมุมที่สามารถแตกแขนงได้อีกครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะแผนผังความคิดเรื่องปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยก็ กลุ่มที่5นะคะเป็นผู้นำเสนอสรุปได้ว่าอย่างไรคะจากการที่นักเรียนอ่านแผนผังความคิดนี้นะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอะไรคะ
1: เป็นการเขียนสรุปปัญหาของวัยรุ่นส่วนใหญ่ในสังคมมีปัจจัยใดบ้าง1สภาพแวดล้อม2สภาพสถานะทางครอบครัวการศึกษาการคบเพื่อนสภาพทางร่างกายสภาพจิตใจค่ะ
0: ค่ะ
1: แผนผังนี้นะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างค่ะ
0: ค่ะนักเรียนคิดว่าแผนผังความคิดนี้น่าจะมีชื่อแผนผังว่าอะไรคะ
1: เป็นแผนผังความคิดแบบก้างปลาค่ะ
0: เพราะว่ามีลักษณะเหมือนก้างปลานะคะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะแผนผังความคิดเรื่องโครงสร้างทางสมองนะคะกลุ่มที่2ได้รับใช่ไหมคะจากแผนผังความคิดนี้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะโครงสร้างทางสมองสรุปให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมและรับฟังหน่อยค่ะว่าโครงสร้างทางสมองประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ
4: เขียนสรุปเนื้อหาจาก

0: แผนผังความคิดนะครับโครงสร้างทางสมองแบ่งเป็น2ส่วนครับคือซีเรบรัมซีขวาและซีเรบรัมซีซ้ายครับซีเรบรัมซีขวาทำหน้าที่รับรู้ด้านอารมณ์และความคิดเชิงสร้างสรรค์ครับซีเรบรัมซีซ้ายนะครับทำหน้าที่คิดโดยใช้เหตุผลแยกแยะและการคิดเชิงวิเคราะห์ครับแผนผังความคิดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดบอกเกี่ยวกับโครงสร้างทางสมองครับ
1: ค่ะจากที่นักเรียนร่วมกันสรุปออกมาแล้วนักเรียนคิดว่าโครงสร้างของสมองที่สร้างออกมาในรูปแบบแผนผังความคิดนี้น่าจะเหมือนกับลักษณะที่มีชื่อว่าแผนผังความคิดแบบไหนคะนักเรียนคิดว่า
0: แบบแตกแขนงครับ
1: แตกแขนงค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายแผนผังความคิดแนวทางการวางตัวต่อเพศตรงข้ามค่ะนักเรียนสรุปข้อมูลเนื้อหาได้ว่าอย่างไรคะจากแผนผังความคิดนี้นำเสนอข้อมูลอย่างไรคะ
2: เขียนสรุปเนื้อหาจากแผนผังความคิดครับการวางตัวต่อเพศตรงข้ามถ้าปฏิบัติจะไม่เกิดปัญหาหรืออันตรายทางเพศครับถ้าไม่ปฏิบัติมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรจะถูกผู้อื่นติหรือนินทาครับแผนผังความคิดมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดคือการวางตัวต่อเพศตรงข้ามครับ
1: ค่ะจากการที่นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าแผนผังความคิดแบบนี้น่าจะเป็นแผนผังความคิดที่มีชื่อว่า
2: แผนผังความคิดการตัดสินใจครับ
1: ทำไมถึงเป็นการตัดสินใจเพราะจะมีให้บอกเลยว่าถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรามาสรุปความรู้อีกหนึ่งครั้งนะคะว่าที่นักเรียนสรุปออกมาแล้วก็นักเรียนบอกถึงชื่อของแผนผังความคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะค่ะการอภิปรายความรู้การเขียนแผนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจนะคะโดยจะทำให้เห็นว่าการสรุปออกมาที่จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นกับเนื้อหาข้อมูลที่มากๆเนี่ยเราสามารถสรุปออกมาในรูปแบบของผังความคิดได้ฉะนั้นผังความคิดคืออะไรผังความคิดก็คือการถ่ายทอดความรู้ความคิดต่างๆหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า mind map นั่นเองนะคะโดยใช้รูปภาพใช้สีใช้เส้นใช้การโยงใยประกอบนะคะในการจัดระบบข้อมูลโยงใยให้เห็นถึงประเด็นหลักและประเด็นรองนะคะและประเด็นย่อยอื่นๆว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะอันนี้คือลักษณะของผังความคิดซึ่งแผนผังความคิดจากที่คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ศึกษานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ละรูปแบบถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสังเกตก็จะเห็นว่าในการนำเอาข้อมูลมาใช้ในรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้นก็แตกต่างกันนะคะค่ะรูปแบบที่1 นะคะแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดนะคะแบบขั้นบันไดการที่จะเอาข้อมูลมาทําแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดได้นะคะก็จะต้องเป็นข้อมูลที่ให้เห็นลําดับขั้นตอนในการทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นขั้นเป็นตอนแสดงว่าข้อมูลที่จะเอามาสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดได้จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นขั้นเป็นตอนนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับขั้นบันไดถูกมั้ยคะจึงเรียกว่าแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดเวลาที่เรานำข้อมูลที่เป็นขั้นเป็นตอนมาสร้างแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดนี้เราจะต้องเริ่มข้อมูลขั้นตอนแรกจากด้านล่างสุดนะคะก็คือขั้นแรกแล้วก็ไล่ขึ้นไปตามจำนวนขั้นตอนของนักเรียนเสมือนกับการที่เราเดินขึ้นบันไดนะคะการที่เราเดินขึ้นบันไดเราก็จะต้องเริ่มก้าวแรกจากขั้นล่างสุดใช่ไหมคะฉะนั้นการที่เราเอาข้อมูลมาสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบขั้นบันไดได้ข้อมูลแรกจะต้องอยู่ด้านล่างสุดแล้วข้อมูลที่จะเอามาสร้างได้จะต้องเป็นแบบขั้นตอนนั่นเองค่ะต่อไปแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบนะคะแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบนี้ข้อมูลที่จะเอามาสร้างได้นะคะก็จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันนะคะเพื่อจำแนกหรือจัดกลุ่มซึ่งจะต้องมีตั้งแต่2หัวข้อขึ้นไปนะคะก็จะเห็นได้ว่ามี1กลุ่มที่ได้แผนผังความคิดลักษณะนี้ไปนะคะก็จะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบข้อมูลของ2สิ่งว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบของแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบก็จะมีตั้งแต่2ประเด็นขึ้นไปนะคะก็คือจะมีการใช้วงกลม2วงทับซ้อนกันโดยไอ้ส่วนที่ทับซ้อนกันคือสิ่งทั้ง2สิ่งนี้มีเหมือนกันอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบการอุปกรณ์จับปลาที่เป็นแหแล้วก็เป็นเบ็ดนั่นเองโดยก็จะบอกว่าลักษณะเด่นของแหเป็นอย่างไรลักษณะเด่นของเบ็ดเป็นอย่างไรและสิ่งที่แหและเบ็ดมีเหมือนกันก็คือสามารถใช้ในการจับ หาปลาและสัตว์น้ำอื่นๆได้ก็จะให้เห็นชัดเจนเลยว่าต่างกันและเหมือนกันอย่างไรนะคะกับแผนผังความคิดแบบเปรียบเทียบต่อไปค่ะแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมนะคะแผนผังความคิดแบบลักษณะนี้เหมาะกับข้อมูลที่มีรายละเอียดหลักและรายละเอียดย่อยแตกแขนงออกไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะคะมักจะมีการสรุปเป็นหัวข้อสำคัญสำคัญนะคะในการแตกแขนงออกไปเหมือนใยของแมงมุมนะคะจึงได้ชื่อว่าแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมนั่นเองนะคะข้อมูลที่จะเอามาสร้างได้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีประเด็นหลักและประเด็นย่อยแล้วก็แตกแขนงออกไปนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมนะคะก็กลุ่มที่3ที่ได้ไปเมื่อสักครู่นะคะค่ะแล้วก็ประการสำคัญในการสร้างแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมอีก1ประการเลยนะคะเวลาที่เราเอาข้อมูลมาสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมการจัดเรียงข้อมูลจะต้องจัดเรียงตามเข็มนาฬิกานะคะถ้านักเรียนสังเกตเห็นนะคะในรูปภาพที่เป็นแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5ประเด็นถูกไหมคะว่ามารยาททางสังคมเนี่ยมีอะไรบ้าง5ประเด็นแล้วนักเรียนเราสังเกตว่าแต่ละประเด็นเนี่ยจะเรียงตามเข็มนาฬิกาเลยถูกไหมคะอันนี้คือวิธีการสร้างแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมที่ถูกต้องนะคะแต่ถ้าที่คุณครูเคยสังเกตนักเรียนต้นทางเวลาสร้างแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมเนี่ยนักเรียนจะวางข้อมูลแบบกระจัดกระจายโดยที่ไม่ได้เรียงซึ่งมันเป็นการจัดระบบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องถ้าเรามีการจัดเรียงข้อมูลตามเข็มนาฬิกาถือได้ว่าเป็นการจัดระบบข้อมูลที่ดีนะคะที่ถูกต้องตามรูปแบบของแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมต่อไปแผนผังความคิดแบบก้างปลานะคะแบบก้างปลานี้ข้อมูลที่จะเอามาจัดทำได้จะต้องเป็นข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเอาข้อมูลใดมาสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบก้างปลาได้นะฉะนั้นข้อมูลนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัญหาแล้วก็มีสาเหตุของปัญหานั้นๆถ้ามี5สาเหตุก็จะมีก้างจำนวน5ก้างนะคะอาจมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยหัวปลาจะเป็นประเด็นที่เป็นปัญหานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าหัวปลาก็จะเป็นหัวข้อเลยว่าเป็นปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยเนาะแล้วก้างปลาก็จะเป็นสาเหตุฉะนั้นข้อมูลที่จะเอามาทำเป็นแผนผังความคิดแบบก้างปลาได้จะต้องเป็นสาเหตุของปัญหาใดปัญหาหนึ่งนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกว่าปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยมีประเด็นมาจากอะไรบ้างมีปัจจัยมาจากอะไรบ้างสาเหตุมาจากสภาพครอบครัวการศึกษาสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจอันนี้ก็คือเหมาะกับการสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบก้างปลานะคะต่อไปค่ะแผนผังความคิดแบบโครงสร้างจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เอามาแสดงผังความคิดแบบโครงสร้างนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ของเรื่องที่มีความสำคัญลดหลั่นกันเป็นลำดับจากจุดใหญ่ไปหาจุดเล็กๆหรือจุดย่อยก็คือแสดงว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประเด็นใหญ่แต่แขนงออกเป็นประเด็นย่อยเป็นโครงสร้างของเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเองนะคะก็เช่นแผนผังความคิดที่กลุ่มที่2ได้เมื่อสักครู่นะคะที่กลุ่มที่2บอกว่าเป็นแผนผังความคิดแบบแตกแขนงใช่ไหมก็คือเป็นแผนผังความคิดที่มีชื่อว่าแบบโครงสร้างนั่นเองค่ะก็จะเห็นเลยว่าประเด็นหลักเลยประเด็นใหญ่สุดจะอยู่ด้านบนสุดแล้วก็แตกแขนงออกมาลดหลั่นตามความสำคัญของเนื้อหานะคะต่อไปค่ะแผนผังความคิดแบบการตัดสินใจเพื่อการตัดสินใจนะคะก็จะเหมาะกับข้อมูลที่แสดงกระบวนการตัดสินใจหรือลำดับของการตัดสินใจและผลของการปฏิบัติเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วจะมีการตัดสินใจจึงได้ชื่อว่าแผนผังความคิดแบบตัดสินใจนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแผนผังความคิดเพื่อการตัดสินใจโดยจะมีประเด็นหลักนะคะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีแนวทางในการปฏิบัติว่าถ้าปฏิบัติจะมีผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติจะมีผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วก็จะเกิดการตัดสินใจได้นะคะจึงมีชื่อเรียกว่าแผนผังความคิดแบบเพื่อการตัดสินใจโดยที่ผู้เขาสรุปมาให้แล้วว่าผลดีผลเสียจะเกิดขึ้นถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่คนที่รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเลือก จะกระทำทางไหนนั่นเองนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบของแผนผังความคิดรูปแบบต่างๆก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เอามาจัดทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอาข้อมูลใดมาสร้างก็ได้ใช่ไหมคะจะต้องเหมาะกับข้อมูลนั้นๆด้วยในการสร้างแผนผังความคิดค่ะการสร้างแผนผังความคิดมีแนวทางการสร้างอย่างไรบ้างในการที่เราเอามาสร้างนะคะ1เลยเวลาที่เราจะสร้างแผนผังความคิดการเขียนแผนผังความคิดควรมีประเด็นหลักและประเด็นรองและประเด็นย่อยเสมอถูกไหมคะซึ่งประเด็นหลักเราก็จะต้องทำให้ชัดเจนกว่าประเด็นย่อยนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้สีใช้เส้นนะคะในการโยงใยนะคะในการระบาย การระบายสีประเด็นรองและประเด็นย่อยแต่ละด้านที่แตกแขนงออกไปจากประเด็นใหญ่เนี่ยควรเป็นสีเดียวกันเพื่อให้เห็นถึงหมวดหมู่ของประเด็นนั้นๆไม่ใช่ใช้เส้นสีหนึ่งใช้กรอบอีกสีหนึ่งแบบนี้ก็จะไม่สามารถจัดข้อมูลได้ชัดเจนนะคะถ้าเราใช้ประเด็นหนึ่งสีหนึ่งก็จะเห็นเลยว่าประเด็นนี้ก้อนนี้จะเป็นประเด็นนี้สีเขียวเป็นประเด็นที่หนึ่งสีแดงเป็นประเด็นที่สองแบบนี้การใช้สีก็มีผลต่อการจัดระบบความรู้ของเรานะข้อมูลความเข้าใจของเราต่อไปค่ะควรเขียนคำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดที่เป็นคำสำคัญโดยเฉพาะหัวข้อของแผนผังความคิดเราถ้าหัวข้อของเราหัวข้อใหญ่ของเรามีขนาดเท่ากันหรือไม่เด่นชัดเมื่อเรากลับมาอ่านหรือผู้อ่านคนอื่นมาอ่านของเราก็จะไม่รู้ว่าอันไหนหัวข้อหลักหัวข้อย่อยหรือหัวข้อรองนะคะฉะนั้นควรเขียนคำสำคัญคีย์เวิร์ดให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายไม่ยาวจนเกินไปนะคะแล้วก็ในการสรุปแผนผังความคิดแต่ละครั้งเนี่ยควรเขียนสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายเป็นเครื่องแทนความคิดเช่นวาดภาพเป็นสัญลักษณ์ต่างๆบางครั้งในการสร้างแผนผังความคิดเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวอักษรทั้งหมดในการสร้างเราอาจจะใช้รูปภาพในการแสดงสื่อถึงว่าเราจะสรุปเรื่องอะไรนั่นเองนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวรูปแบบนะคะของการสร้างแผนผังความคิดแต่ละรูปแบบกิจกรรมต่อไปนะคะให้นักเรียนสรุปรูปแบบแผนผังความคิดว่าที่เพื่อนๆนำเสนอและที่คุณครูอภิปรายนั้นมีแผนผังความคิดรูปแบบใดบ้างและแต่ละรูปแบบเหมาะกับเนื้อหาแบบใดนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสรุปเรื่องรูปแบบแผนผังความคิดอีกหนึ่งครั้งสรุปได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจากการที่นักเรียนร่วมกันพิจารณาแผนผังความคิดของนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มแล้วก็ฟังเพื่อนๆนำเสนอแล้วก็ฟังที่คุณครูอภิปรายอีกครั้งนึงสามารถสรุปได้ว่าการเขียนแผนผังความคิดมีรูปแบบใดบ้างนะคะและแต่ละรูปแบบเหมาะกับเนื้อหาแบบใดเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะคะจะให้นักเรียนนำเสนอการสรุปรูปแบบแผนผังความคิดนะคะก็คือจะมีตัวแทนจากกลุ่มที่5เป็นผู้สรุปให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังอีก1ครั้งนะคะค่ะสรุปได้ว่ารูปแบบของแผนผังความคิดที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้มีกี่รูปแบบแล้วก็แต่ละรูปแบบเหมาะกับเนื้อหาที่เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มีทั้งหมด6รูปแบบค่
0: ะ
1: รูปแบบที่1นะคะคือแบบขั้นบันไดค่ะเหมาะกับเนื้อหาที่เป็นการลำดับขั้นตอนแบ่งเป็นขั้นลำดับค่ะแบบที่2นะคะคือแบบเปรียบเทียบค่ะเหมาะกับการเปรียบเทียบการแบ่งข้อเหมือนและข้อที่แตกต่างกันค่ะแบบที่3นะคะคือแบบใยแมงมุมค่ะคือการแตกแขนงออกไปเป็นแต่ละหัวข้อมีทั้งรายละเอียดหลักและรายละเอียดย่อยแต่ต้องจัดเรียงตามเข็มนาฬิกาค่ะแบบที่4นะคะคือแบบก้างปลาค่ะ

0: หมาะกับเนื้อหาที่มีรายละเอียดที่เกี่ยวกับปัญหาสาเหตุและการแก้ปัญหาค่ะแผนผังความคิดแบบโครงสร้างหรือการแตกแขนงนะคะคือเหมาะกับการแสดงความสัมพันธ์จากหัวข้อใหญ่ไปหัวข้อย่อยค่ะแบ่งออกเป็นแต่ละหัวข้อใหญ่และมีหัวข้อย่อยค่ะการแบ่งความคิดข้อสุดท้ายนะคะคือการตัดสินใจค่ะเหมาะกับเนื้อหาที่เป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อดีข้อเสียของ2สิ่งและให้ตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างได้ง่ายค่ะ
1: ก็คือตัดสินใจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าถ้าปฏิบัติและไม่ปฏิบัติก็คือจะมีผลอย่างไรแล้วก็เลือกที่ตัดสินใจนั่นเองนะคะในรูปแบบสุดท้ายจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่าในการสร้างแผนผังความคิดแต่ละรูปแบบนั้นก็จะต้องคำนึงถึงข้อมูลที่จะเอามาสร้างด้วยแล้วก็รูปแบบแผนผังความคิดแต่ละรูปแบบก็เหมาะกับเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะสร้างผังความคิดนะคะชื่อกิจกรรมว่าผังความคิดเชื่อมโยงความรู้นะคะก็จะมีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านเอกสารบทความที่ครูกำหนดให้แล้วสร้างแผนผังความคิดจากเรื่องที่ได้นะคะลงในใบกิจกรรมผังความคิดเชื่อมโยงความรู้ใบกิจกรรมนี้เดี๋ยวครูจะแจกกระดาษเป็นกระดาษชาร์ตหรือกระดาษรูปแผ่นใหญ่ให้กับนักเรียนนะคะต้นทางส่วนนักเรียนปลายทางก็ให้คุณครูที่ควบคุมนักเรียนนะคะแจกใบกิจกรรมนะคะ2ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะนำเสนอแผนผังความคิดที่นักเรียนได้จากการอ่านบทความนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพิจารณาร่วมกันให้คำแนะนำว่าแผนผังความคิดนั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะมีเนื้อหานะคะโดยมีบทความที่มีชื่อว่ารู้ลึกชัดกับคอลลาเจนนะคะก็นักเรียนทุกกลุ่มจะได้เนื้อหาเดียวกันเพียงแค่ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะสรุปความรู้ที่เป็นเรื่องราวของรู้ลึกชัดเกี่ยวกับคอลลาเจนเนี่ยได้ว่าอย่างไรแล้วนักเรียนก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าไอ้บทความที่คุณครูให้นักเรียนนะคะเวลานักเรียนสรุปออกมาเหมาะกับการสร้างแผนผังความคิดแบบใดนะคะก็จะมีบทความนี้มาให้นักเรียนด้วยกันทั้งหมด2หน้านะคะแล้วก็ให้นักเรียนสรุปออกมานะคะให้นักเรียนช่วยกันแต่ละกลุ่มนะคะภายในกลุ่มช่วยกันอ่านบทความแล้วสรุปออกมาแล้วสร้างเป็นแผนผังความคิดลงมือได้เลยค่ะ

0: ากกิจกรรมเชื่อมโยงนะคะเอาแผนผังความคิดมาสร้างจากการที่นักเรียนสรุปเกี่ยวกับรู้ลึกชัดเกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยก็สรุปในประเด็นที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับบทความนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอให้นักเรียนต้นทางนะคะตัวแทนจากต้นทางในการนำสรุปเกี่ยวกับความรู้รู้ลึกชัดเกี่ยวกับคอลลาเจนนี้นะคะว่าเพื่อนๆเขาได้สรุปเกี่ยวกับประเด็นใดเกี่ยวกับคอลลาเจนนี้นะคะก็คือจากสมาชิกกลุ่มที่3นั่นเองค่ะค่ะขอเชิญหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะค่ะการนำเสนอกิจกรรมผังความคิดเชื่อมโยงความรู้นะคะโดยคุณครูจะมีบทความให้กับนักเรียนต้นทางใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางเกี่ยวกับรู้ลึกชัดเกี่ยวกับคอลลาเจนค่ะกลุ่มที่3สรุปเมื่ออ่านบทความเรื่องนี้แล้วเรานำประเด็นไหนที่มาสรุปให้เพื่อนต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังคะ
1: ประเด็นที่เราได้นำการมาสรุปให้เพื่อนๆฟังก็คือ3วิธีในการรับประทานคอลลาเจนให้ได้ประโยชน์ที่สูงที่สุดครับสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นในการรับประทานคอลลาเจนครับคือเราต้องเริ่มต้นจากการดื่มน้ำมากๆครับและต่อมาคือการดื่มน้ำมากๆเราต้องรับประทานวิตามินซีด้วยครับและสิ่งที่ควรปฏิบัติมากที่สุดคือเราควรรับประทานคอลลาเจนในเวลาที่เราท้องว่างครับ
0: ค่ะก็สรุปได้ว่า3วิธีนี้ที่เพื่อนออกมาพูดในการสร้างผังความคิดแบบนี้นักเรียนสร้างเป็นแผนผังความคิดแบบไหนคะ
1: สร้างเป็นแผนผังความคิดแบบใยแมงมุมครับ
0: ค่ะโดยให้เห็นถึง3วิธีที่เวลาเรารับประทานแล้วเราจะได้ประโยชน์จากคอลลาเจนสูงสุดเลยก็คือรับประทานคอลลาเจนแล้วจะต้องดื่มน้ำมากๆใช่ไหมคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานคอลลาเจนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องทานคู่กับวิตามินซีแล้วก็ถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดอีกจะต้องรับประทานคอลลาเจนในช่วงเวลาที่ท้องเรายังว่างสามวิธีนี้ที่เพื่อนสรุปก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจะได้รับประโยชน์จากการรับประทานคอลลาเจนได้สูงสุดนั่นเองค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าการเชื่อมโยงความรู้ของเราในการสรุปข้อมูลเราสามารถสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เราอ่านนะคะเป็นแผนผังความคิดได้นะคะค่ะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนสามารถนำผังความคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรครูขอถามจากตัวแทนจากกลุ่มที่3แล้วกันนะคะในฐานะที่นักเรียนนำเสนอแผนผังความคิดเมื่อสักครู่อยากจะถามตัวแทนจากกลุ่มที่3ว่านักเรียนคิดว่านักเรียนเนี่ยสามารถนำแผนผังความคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่อย่างไรค่ะ
2: ได้เอาไปสรุปความรู้ไปบันทึกต่างๆค่ะ
0: เพื่อความจดจำข้อมูลได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะ
2: ค่
0: ะขอบคุณค่ะค่ะจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงความคิดเราสามารถเชื่อมโยงความคิดของเราออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิดได้นะคะค่ะแผนผังความคิดหรือ Mind Map นะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมจัดระเบียบและเชื่อมโยงความคิดต่างๆให้เป็นภาพรวมที่ชัดเจนโดยเปรียบเสมือนแผนที่ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆนะคะผังความคิดมีหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบเหมาะสำหรับจัดข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลจะทำให้จัดความคิดได้เป็นระบบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของผังความคิดพิชิตใจนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์จุดแข็งเสริมแรงจุดอ่อนนะคะใบกิจกรรมเรื่องผังความคิดพิชิตใจแล้วก็เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยนะคะในการร่วมกิจกรรมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายกับการเรียนรู้ในวันนี้วิธีการเชื่อมโยงความคิดในรูปแบบของแผนผังความคิดนักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการใช้แผนผังความคิดในการสรุปความรู้ไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนนำเทคนิคการใช้แผนผังความคิดนี้ไปต่อยอดแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจของเราคงทนถาวรต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โอเคคราวนี้หน้าที่ของเราก็คือตอนนี้เพื่อนๆแต่ละคนก่อนหน้านี้เพื่อนๆแต่ละคนได้ออกไปหาข้อมูลมาใช่ไหมครับให้เราเอานำข้อมูลที่เพื่อนหามาได้เนี่ยทำเป็นสถิติของเราอย่างเช่นกี่คนไป The Beach กี่คนไปกรุงเทพกี่คนเที่ยวแล้วรู้สึก relaxing สถานที่ท่องเที่ยวนั้นexciting กี่คนโอเคอ่ะเพราะนั้นให้เราลองทำการรวมข้อมูลของเพื่อนๆเข้าด้วยกันก่อนนะครับลองดูดิข้อมูลไหนซ้ำกันอย่างเช่นสมมติว่าคนนี้ไปบีชคนนั้นไปบีชคนนี้ไปบีชก็นับว่าเป็นกี่คนที่ไปบีช2คนโอเคก็ two people went to the beach

ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล SEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, ชายหาด

ถ้าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล Van VAN Van รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชปณิธานที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้รุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์พร้อมทั้งโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลายแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้แก้ไขวิธีการสอบพระปริยัติธรรมจากปริญญาตรีโทเอกเป็นสอบปริญญา9ประโยคทรงส่งสมณทูตไปลังกาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและโปรดให้ฟื้นฟูประเพณีวิสาขบูชาโปรดให้สร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่3วัดได้แก่วัดเฉลิมพระเกียรติวัดเทพธิดารามและวัดราชนัดดารามทั้งโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามอีกหลายแห่งจนกล่าวกันว่าผู้ใดเอาใจใส่ธนุบำรุงในพระศาสนาและสร้างพระอารามจะเป็นคนโปรดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ชำระวัดปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นจึงจัดตั้งคณะสงฆ์นิกายใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกายโปรดให้กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์และทรงสถาปนาพระอารามขึ้นใหม่หลายแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามทั่วพระราชอาณาจักรโปรดให้ตรวจสอบชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกด้วยอักษรไทยขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ในรัชสมัยนี้ชาวอินเดียในรัฐปัญจาบนำศาสนาซิกเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับสยามรัฐพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและหอสมุดทั้งในและต่างประเทศครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสืบสารพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในราชอาณาจักรทรงศึกษาหลักคำสอนของศาสนาต่างๆจนมีความรู้อย่างลุ่มลึกเป็นที่ประจักษ์ดังพระราชโอวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อ18มีนาคม2550ว่า

0: ตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือ

0: พิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็น

0: ชีวิตและปล้นจากมาเรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติไฟที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
2: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
0: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
0: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
0: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินพยากรธรรมชาติครับ
0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
0: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ส่งสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดงความยินดีถึง29ประเทศเหตุการณ์ที่มีความสำคัญยิ่งประวัติศาสตร์เช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ใช่เพราะพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนใน

สวัสดีครับหลงรักวัดเราอยู่กันที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารซึ่งเกิดขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของศิลปะไทยจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ครับวัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงนำทัพทำพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดหลังเสร็จการทัพทรงบูรณปฏิ

0: ครวัดนี้แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่2จึงเป็นที่มาของชื่อวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้น
1: ในบันทึกของจอห์นครอฟอร์ดราชทูตอังกฤษสมัยนั้นได้ชื่นชมวัดราชโอรสารามว่าเป็นวัดที่งดงามที่สุดครับ
0: พระอุโบสถแบบพระราชนิยมนี้มีเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหน้าบันทรงจั่วสามเหลี่ยมเตี้ยมีฐานกว้างแบบเก๋งจีนไม่ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นลวดลายอย่างเทพได้แก่ลายดอกไม้ใบไม้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกรอบรูปในศิลปะตะวันตกที่สำคัญพระวรบาลที่วัดนี้เป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบจีนนับเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและหาได้ยากยิ่งพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินามว่าพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรฐานพระพุทธรูปบริเวณผ้าทิพย์ประดับรูปปราสาทอันเป็นตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่3รวมทั้งประดิษฐานพระบรมอัฐิและศิลาจารึกดวงพระชันษาของพระองค์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นลวดลายอย่างจีนทำเป็นลายเครื่องโต๊ะเครื่องตั้งบูชาที่มีสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลต่างๆซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับจัดเครื่องตั้งบูชาตามบ้านเรือนเพื่อสื่อถึงความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ความมีอำนาจ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสายญาติขนาดใหญ่คล้ายกับที่วัดโพ
0: พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้เป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลมีพระพักตร์ที่เรียกว่าอย่างหุ่นสังคาติเป็นแผ่นใหญ่พาดระหว่างกึ่งกลางพระอุระลงมาจรดพระนาภีฝ่าพระบาทประดับลายรถน้ำรูปมงคล108นอกจากนี้ยังมีจารึกตำรายาบนแผ่นหินอ่อนภายในระเบียงคดปรากฏอยู่เช่นเดียวกับที่วัดโพด้วย
1: รัชกาลที่3มีพระราชประสงค์ให้วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นทั้งพุทธสถานและแหล่งเรียนรู้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถมาค้นตำรายาที่นี่และไปหายารักษาตัวเองได้ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวไทยตราบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

0: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระบะนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้ตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับ
1: เคยเห็นคร
0: ับ เวลาปลามันมีชีวิตมันทำไง
1: ว่ายน
0: ้
1: ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอีกตัวหนึ่งนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะ

0: ว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได้
0: มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องเคนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
1: ไม
0: ่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
2: พวกเราคงคุ้นเคยกับการแข่งบั้งไฟในภาคอีสานบ้านเราใช่ไหมครับโดยปกติเขาวัดผู้ชนะด้วยการดูว่าระยะเวลาในการลอยอากาศของบั้งไฟนั้นของใครลอยอยู่กลางอากาศนานที่สุดแต่แน่นอนระยะเวลาที่ลอยอยู่ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าบั้งไฟบั้งนั้นจะไปได้สูงที่สุดวันนี้ครับอาจารย์ตั๊กชวนมาปฏิวัติกติกานี้คำถามก็คือเราจะวัดความสูงของบั้งไฟกันได้ยังไงครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับ2 อย่างสิ่งแรกก็คือจรวดพลังลมเราจะเอามาแทนที่บั้งไฟนะครับและอันที่2นะครับเครื่องวัดมุมซึ่งนำเข้ามาจากองค์การนาซาประเทศสหรัฐอเมริกา
3: ว้าว
2: ตอนนี้อุปกรณ์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับว่าเราจะวัดความสูงของจรวดนี้อย่างไรอาจารย์ครับ
4: ครับการที่เราจะวัดความสูงเนี่ยเราจำเป็นต้องจะต้องใช้มุม2มุมดังนั้นเราก็ต้องการคนวัดมุมของจรวดเนี่ย2ฝั่งนะคร
2: ับ2ฝั่งนะครับ
4: โดยที่เราจะเอาแท่นยิงจรวดเนี่ยไว้อยู่ระหว่างคน2คนนี้ตำแหน่งใดก็ได้พอเรายิงจรวดขึ้นไปคนทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะช่วยอ่านมุมว่ามุมของจรวดที่ทำกับของตนเองนั้นเป็นมุมเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะนำมาคำนวณได้ครับว่าจรวดของเราขึ้นไปสูงเท่าไหร
2: ่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนประจำที่ครับอาจารย์บูพร้อมมั้ยครับ
4: พร้อมครับ
2: อาจารย์กุ้งพร้อมมั้ยครับ
5: พร้อมค่ะ
2: ผมพร้อมมั้ยครับพร้อมครับ1 2มุมของอาจารย์กุ้งนะครับประมาณ50องศาครับส่วนมุมของอาจารย์บูนะครับประมาณ55องศาครับผมเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้ตรีโกณมิติในการหาความสูงของบั้งไฟได้ยังไงจากภาพนะครับเราจะสังเกตได้ว่าปัญหาของเราเนี่ยตอนนี้เรารู้มุมเซต้า1รู้มุมเซต้า2และเราก็รู้ระยะทาง S ดังนั้นปัญหาของเราก็คือเราจะต้องหาความสูง H ในรูปของเซต้า1เซต้า2และ S อย่างไรเริ่มต้นเลยครับเราไปสังเกตรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือก่อนจากรูปสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือเราจะได้ว่าแทนเจนต์ของเซต้า1เท่ากับ h ส่วนด้วย s 1ในทำนองเดียวกันถ้าเรามองรูปสามเหลี่ยมด้านขวามือสิ่งที่เราจะได้คือแทนเซต้า2เท่ากับ h ส่วนด้วย s 2เอาแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2แทนค่าลงไปครับเรารู้ว่าแทนเซต้า1เท่ากับ h ส่วน s 1เรารู้ว่าแทนเซต้า2เท่ากับ h ส่วน s 2แทนลงไปครับเราจะได้ว่าแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2เท่ากับ s 2 1เพื่อความง่ายนะครับผมจะแทนค่าคงตัวนี้

ด้วย m ดังนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ s 2ส่วนด้วย s 1เท่ากับ m คูณตลอดด้วย s 1เราจึงได้สมการ s 2เท่ากับ m s 1ทิ้งสมการนี้ไว้ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใช้นะครับจากรูปนะครับเราเห็นว่า s 1บวก s 2เท่ากับ s เราแทนค่า s 2ด้วย m s 1ลงไปครับตอนนี้เราจึงได้ว่า s เท่ากับ s 1บวก m s 1ดึงตัวร่วมคือ s 1ออกมาดังนั้นเราจึงได้ว่า1บวก m คูณด้วย s 1เท่ากับ s ผมหารตลอดด้วย1บวก m ครับหารปุ๊บชั่วปั๊บสิ่งที่เราได้ก็คือ s 1เท่ากับ s หารด้วย1บวก m ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้สูตรที่เราต้องการแล้วอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราต้องการหาตอนนี้คือ h ใช่ไหมครับดังนั้นย้อนกลับไปสมการบนสุดจากสมการแรกสุดที่เราตั้งต้นนะครับเรารู้ว่าแทนเซต้า1เท่ากับ h ส่วน s 1ดังนั้นเราจึงได้ว่า h เท่ากับ s 1คูณด้วยแทนเซต้า1แทนค่า s 1ซึ่งเท่ากับ s ส่วน1บวก m ลงไปดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้คือ h เท่ากับ s คูณแทนเซต้า1หารด้วย1บวก m และสเต็ปสุดท้าย m ของเราคือแทนเซต้า1หารด้วยแทนเซต้า2เพื่อให้สูตรอยู่ในรูปที่สวยงามมากขึ้นผมคูณทั้งเศษและส่วนด้วยแทนเซต้า2โดยสรุปครับเราจะได้สูตรที่เรารอคอยมานานนั่นก็คือ h เท่ากับ s คูณแทนเซต้า1คูณแทนเซต้า2หารด้วยแทนเซต้า1บวกแทนเซต้า2ยาฮูหาความสูงของจรวดได้แล้วเรามาดูครับข้อมูลตอนนี้เรามีอะไรครับจากการทดลองเมื่อกี้กับอาจารย์บูและอาจารย์กุ้งคือเซต้า1ของเราคือมุมที่วัดของอาจารย์กุ้งเราได้50องศาเซต้า2เท่ากับ55องศาจากการวัดมุมของอาจารย์บูและเราก็ทราบว่าอาจารย์ทั้ง2ท่านอยู่ห่างกันระยะประมาณ10เมตรดังนั้นเราพร้อมแล้วในการหา h s ของเราคือ10เซต้า1คือ50องศาเซต้า2คือ55องศาเมื่อเราแทนค่าทุกอย่างลงไปกดเครื่องคิดเลขบูมค่าประมาณที่ได้ 6.5 เมตรโอ้ my god อย่างนี้ครับว่าเราสามารถใช้คณิตศาสตร์ในการหาผู้ชนะบั้งไฟด้วยการวัดความสูงได้สำเร็จแล้วเพราะทุกวันมันเหม็นมาก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงเราจะเกาะติดสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเราไปเริ่มที่ภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านกันก่อนซึ่ง

0: ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วเข้าสู่การฟื้นฟูเหลือที่อำเภอเวียงสาครับที่ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยน้ำจากจังหวัดน่านจะไหลไปลงเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งขณะนี้ยังเหลือพื้นที่รับน้ำ 30%อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในการรับมวลน้ำจากทางเหนือนะครับทั้งจากอำเภอโปอำเภอท่าวังผาและเทศบาลเมืองน่านก่อนที่มวลน้ำใหญ่นะครับจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งถือว่าเป็นมวลน้ำที่ขนาดใหญ่ที่สุดครับส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสานั้นยังคงมีระดับน้ำสูงแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในแม่น้ำน่านณสถานีบ้านบุญนาควัดได้8เมตร69เซนติเมตรสูงกว่าระดับวิกฤตที่กำหนดไว้6เมตร50เซนติเมตรส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงพื้นที่การเกษตรในพื้นที่3ตำบลในเขตเทศบาลตำบลเวียงสาครับซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เร่งเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำใกล้สะพานที่เชื่อมต่อไปยังตำบลไหลน่านพร้อมกับติดตั้งธงสัญลักษณ์แจ้งเตือนระดับน้ำเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถติดตามและประเมินสถานการณ์ได้นอกจากนี้เทศบาลตำบลเวียงสายังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงขณะที่3อำเภอของจังหวัดน่านซึ่งประกอบด้วยอำเภอปัวท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านน้ำลดลงแล้วขณะนี้เข้าสู่การฟื้นฟูมีชาวบ้านห้างร้านและเจ้าหน้าที่ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าและถนนต่างๆอย่างที่เขตเทศบาลเมืองน่านครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้ร่วมทำความสะอาดด้วย
1: กำลังใจที่มาช่วยเหลือโดยเฉพาะชนประธานจังหวัดมีพบ38ครับก็หาดีเครือข่ายได้ทําให้ช่วยกันเป็นนะครับขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับอาจารย์เชนของพวกเราท่านช่วยพวกเรา
0: ด้านโรงพยาบาลน่านก็ออกหน่วยปฐมพยาบาลในภาวะน้ำท่วมครับโดยจุดที่1นั้นที่หน้าโรงแรมเทวราชและจุดที่2ที่หน้าวัดกู่คำโดยประชาชนสามารถไปรับยาป้องกันโรคฉี่หนูตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและบริการอื่นๆได้ในพื้นที่ใกล้บ้านมาดูข้อมูลฝนตกในพื้นที่จังหวัดน่านกันบ้างครับจากข้อมูลฝนสะสม24ชั่วโมงมากที่สุดอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ 138.5 มิลลิเมตรปริมาณน้ำท่านะครับโดยแม่น้ำน่านที่สถานี N86 นั้นนะครับตำบลเปืออำเภอเชียงกลางตอนนี้มีแนวโน้มลดลงครับขณะที่กรมอุตุยาเองในพื้นที่ภาคเหนือก็ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนประมาณ 35.1 ถึง 65 มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
2: ขณะเดียวกันตอนนี้จังหวัดน่านก็ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่4อำเภอด้วยนะครับส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดเริ่มลดลงเรื่อยๆครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคนั้นสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบ 100% แล้วแต่ในส่วนน้ำประปาก็ยังมีปัญหาที่อำเภอท่าวังผาเพราะว่าท่อน้ำประปาแตกทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่100หลังคาเรือนครับจังหวัดน่านได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับทางด้านนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนอยู่ครับโดยจะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่และจะมีตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นส่วนระดับน้ำในภาพรวมของจังหวัดตอนนี้เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับจะมียกเว้นก็คืออำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำทรงตัวคาดว่าบ่าย2วันนี้จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆแล้วก็ไหลลงไปที่เขื่อนเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
3: น้ำเริ่มลดระดับแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูยกเว้นที่อำเภอเวียงสาที่ระดับน้ำยังทรงตัวอยู่แต่ก็คาดว่าในช่วงบ่าย2โมงวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ำจะทยอยลงสู่เขื่อนสิริกิติ์นะครับ
2: ในส่วนการฟื้นฟูวันนี้ก็เร่งดำเนินการในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผานะครับซึ่งวันนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันจะลงพื้นที่อำเภอปัวและลำดับต่อไปก็จะฟื้นฟูอำเภอเมืองหากอำเภอเวียงสาน้ำลดเมื่อไหร่ก็จะไปทำที่นั่นต่อเลยในส่วนของไฟฟ้าครับสามารถกู้คืนแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ครบเกือบทั้งหมดแล้วอย่างในเขตเทศบาลเมืองน่านก็สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งหมดจะเหลือบางจุดก็คือในอำเภอปัวตำบลภูคาเนื่องจากว่าถนนยังถูกตัดขาดโดยแขวงการทางหลวงน่านที่2จะเร่งเข้าไปเชื่อมต่อเส้นทางเพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดพอถนนใช้งานได้ก็จะไปทำการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าในส่วนของประปาก็สามารถนำเข้าระบบได้เกือบ 100% แล้วเช่นกันแต่จะเหลือบางจุดครับที่มีท่อประปาแตกอยู่ที่อำเภอท่าวังผาประมาณ100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวด้วยการนำรถน้ำเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในส่วนอาหารก็ยังคงแจก3มื้อโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครัวกลางของจังหวัดหากประชาชนต้องการอาหารหรือน้ำดื่มนะครับสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174ครับ
0: สถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้ก็ใกล้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ยังคงมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่ช่วงเช้าวันนี้เทศบาลเมืองน่านก็เริ่มทำความสะอาดบางจุดแล้วติดตามรายละเอียดได้จากคุณธีรพงศ์โลหะวัชระครับรายงานสดมาจากบ้านแสงดาวตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านคุณธีรพงศ์
4: สถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านวันนี้นะครับดีขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็มีเรื่องของการทำความสะอาดรวมถึงดูแลพื้นที่ที่แห้งแล้วหลายจุดนะครับเป็นสัญญาณของการเริ่มฟื้นฟูนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่พาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศเช้านี้ที่ถนนสุมนเทวราชกันก่อนนะครับที่หน้าถนนสุมนเทวราชเขตเทศบาลเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ครับพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำความสะอาดกวาดล้างถนนหลังจากที่ระดับน้ำกลับสู่ภาวะปกตินะครับซึ่งเป็นสัญญาณการฟื้นฟูภายในเขตเทศบาลเมืองน่านครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับระบุว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องผ่านการลงพื้นที่นะครับซึ่งขณะนี้พื้นที่อำเภอปัวอำเภอเวียงสาและก็เขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูแล้วหลังสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติครับซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะแก้ไขปัญหาให้กับจังหวัดน่านซึ่งเกิดน้ำท่วมมาตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับทั้งโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากและก็การพัฒนาระบบเตือนภัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อป้องกันเหตุและก็ลดความรุนแรงของเหตุอุทกภัยนะครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
5: ก็เป็นแผนปกติก็จะมีแผนที่ส่งไปหมดนะครับกันจริงทางกรมทหารได้พูดไปต้นรัฐนะครับทางจังหวัดก็มีการแถลงแผนเดียวกันนะครับว่าตอนนี้ปริมาณมวลน้ำเนี่ยมาจากส่วนด้านบนที่สูงมันก็ลงมาก็ต้องมีที่พักนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนแล้วว่าต้องมีที่พักตามจุดต่างๆหลายจุดกันนะครับทั้งขอบน้ำทั้งเส้นดินทั้งสายเล็กๆนะก่อนที่จะมาถึงครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็น่าจะมีความจำเป็นต้องทำให้ชาติหมดนะครับเรื่องการทำให้เขาเรามีจุดที่เป็นก็คือป่าต้นน้ำอะไรนะอันนี้ก็มีความจำเป็นอยู่นะครับที่ต้องทำแล้วก็เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราเห็นตั้งแต่ต้นน้ำมาถึงปลายน้ำเนี่ยการวางแผนในการบูรณาการในการแจ้งเตือน
4: แม้ว่าสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลเมืองบางจุดจะแห้งแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าบางจุดครับเป็นจุดลุ่มต่ำที่ยังคงมีน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจรโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำที่เป็นเขตเศรษฐกิจอย่างกาดสีคำแล้วก็ตลาดตั้งจิตนุสรนะครับซึ่งเป็นโซนเศรษฐกิจการเมืองน่านนั้นปัจจุบันก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงอย่างช้าๆตลอดทั้งช่วงเช้าขณะที่ผู้ค้าในตลาดสีคำบางส่วนก็เดินทางมาทำความสะอาดร้านเพื่อเตรียมเปิดร้านเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโดยระบุว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์น้ำที่ยังไม่แน่นอนครับและอยากให้ภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนกันหน่อยครับ
6: อ๋อรีบมาทำความสะอาดกันเดี๋ยวที่คนมันเยอะเดี๋ยวมันติดก็มาออกยากเราก็เอาน้ำมันยำมันนิดก่อนเดี๋ยวค่อยหาน้ำสะอาดมาล้างนะลูกเน
7: า
6: ะ
7: กังวลไหมเพราะว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีมาอีกเพราะว่าเนี่ยเราโหหลายวันแล้วนะ
6: กังวลลูกกลัวเหมือนกันสาวลูกอย่ามาเลยไปเที่ยวที่อื่นบ้างเถอะบางงานไม่ต้องมาก็ได้ห้ามเนิบๆไปที่อื่นก่อน
8: เพราะอยากขายของด่วนไงอยากขายของเร็วเพราะว่า มันยังไงอ่ะเราหยุดมาหลายวันแล้วไงเงินก็ต้องใช้ทุกวันค่ะ
7: คิดว่าวันนี้น่าจะกลับมาปกติแล้วหรือเปล่าเลยรีบมาทำก่อน
8: คิดว่างั้นนะว่าจะปกติเหมือนเดิ
7: ม
8: ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วก็

0: มันอาจจะไม่ถึงก็ได้หรือน้อยกว่างั้นน่ะคิดแค่นี้คิดทางที่ดีๆน่ะนั่นแหละถ้าคิดแบบนั้นไม่ได้หรอกเราก็กลัวเนาะแต่ไม่คิดละคิดว่ามันจะไม่ท่วมอีกแล้วจะปีเยียวยาให้มันเร็วหน่อยไงไม่ใช่ว่าข้ามปีแล้วก็ค่อยมาให้แบบนี้ค่ะเพราะบางคนคนยากจนเขาก็มีไงคือว่าเขาต้องทำมาหากินทำกินแบบว่าเราทำขายนี่ตอนเย็นแล้วก็ต้องไปซื้อจ่ายเงินทองมันก็ไม่เหลือนะคะแบบนั้นนะคะ
1: ครับที่ผู้ชมเห็นเป็นภาพบรรยากาศสดที่บริเวณผนังกั้นน้ำฝั่งเทศบาลเมืองน่านนะครับตัวท่อน้ำนี่คือท่อน้ำที่สูบเอาน้ำที่ยังคงค้างอยู่ภายในตัวเมืองออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งช่วงเช้านะครับและถ้าหากขยายภาพออกมาแค่นิดนึงนะครับจะเห็นบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนือครับซึ่งก่อนหน้านี้ปิดถนนนะครับไม่สามารถข้ามได้ระหว่างฝั่งอำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงแต่ตอนนี้เปิดให้สัญจรได้ตามปกติแล้วนะครับโดยระดับน้ำที่คุณผู้ชมเห็นต่ำกว่าระดับตลิ่งมากกว่า15เซนติเมตรแล้วประมาณเกือบ2เมตรแล้วขออภัยนะครับซึ่งระดับประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับส่วนที่อำเภอภูเพียงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลายส่วนแล้วเช่นกันแต่ว่าพี่น้องประชาชนหลายบ้านก็เริ่มล้างทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วโดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับน่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็แต่อำเภอท้ายน้ำอย่างอำเภอเวียงสาก็ยังคงพบว่ามีสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
2: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงศ์ครับ
3: ก็ต้องระบายน้ำให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะมีฝนมาอีกนะครับในพื้นที่ตรงนี้ในส่วนของกองทัพอากาศก็เร่งระดมกำลังแล้วก็ยุทธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านครับโดยได้ส่งเครื่องบิน C-130ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและเตรียมเฮลิคอปเตอร์ H-225M มาสแตนบายภารกิจค้นหาและส่งผู้ป่วยทางอากาศครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศหรือสบพ.ท.อ.เร่งดำเนินการส่งกำลังบำรุงและเครื่องมือช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้เครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือรวม 1,200 ถุงรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูพื้นที่มาสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยครับขณะเดียวกันทางสบพ.บน.46ได้ส่งอากาศยาน BT-67 นำกำลังพลทหารกองประจำการพร้อมยุทโธปกรณ์สำคัญอาทิเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเสื้อชูชีพกระสอบทรายอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในส่วนภารกิจด้านการแพทย์นั้นกองทัพอากาศก็เตรียมเฮลิคอปเตอร์แบบ H225M ไว้สแตนบายพร้อมที่จะปฏิบัติการค้นหาและส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศได้ทันทีพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยพื้นที่ปลายน้ำเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยานพาหนะและเรือกู้ภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีด้วยพลอากาศตรีสมบัติวงศาโรจน์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศกล่าวว่าภารกิจของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้ทยอยลงพื้นที่เพื่อเริ่มภารกิจฟื้นฟูตามจุดต่างๆและกำลังพลชุดใหม่ก็เตรียมพร้อมลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำนะครับกำลังพลต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทุกภัยพิบัติอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ขณะที่มูลนิธิปอเต็กตึงครับระดมกำลังกู้ชีพกู้ภัยกว่า60นายปักหลักช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านโดยนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเข้าพื้นที่ตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดโดยตอนนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงยังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับที่ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครยังไม่ประมาทและได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและการปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
3: ในส่วนสนามบินน่านนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากปท.ก็แจ้งว่าสนามบินน่านเปิดให้บริการได้ตามปกตินะครับแต่ก็ขอแนะนำผู้โดยสารให้เผื่อเวลาเดินทางเข้าสนามบินเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นกระทบเส้นทางในบางพื้นที่อยู่ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกปท.กระทรวงคมนาคมได้ติดตามสถานการณ์การเดินทางทางอากาศในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินล่าสุดครับท่าอากาศยานน่านนครยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับและเที่ยวบินก็ยังสามารถให้บริการได้ตามตารางบินเพียงแต่ว่าเส้นทางถนนที่เข้าสู่สนามบินได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นบางจุดทำให้ผู้โดยสารอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติครับกปท.จึงขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพเส้นทางและการจราจรก่อนออกเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินและขอให้ติดตามสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิดด้วยเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทางนี้ถ้าหากว่าเที่ยวบินล่าช้าถูกยกเลิกหรือว่าทางสายการบินปฏิเสธการรับส่งผู้โดยสารก็มีสิทธิ์จะขอคืนค่าโดยสารหรือเปลี่ยนเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือสามารถเลือกเดินทางด้วยการขนส่งรูปแบบอื่นนะครับรวมถึงมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย 1,500 บาทสำหรับเที่ยวบินในประเทศด้วย
2: รัฐบาลก็ใช้ข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาครับจำลองสถานการณ์น้ำท่วมเมืองน่านเพื่อประเมินระดับความลึกของน้ำช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในการวางแผนอพยพร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาได้จัดทำภาพแบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองน่านโดยใช้เฉดสีแสดงระดับความลึกของน้ำท่วมสูงสุดเพื่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประเมินสถานการณ์และพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจนโดยสีฟ้าอ่อนนั้นแสดงระดับน้ำต่ำกว่า 0.5 ถึง 1 เมตรสีฟ้าถึงน้ำเงินระดับน้ำ1เมตรถึง3เมตรสีน้ำเงินเข้มถึงกรมท่าระดับน้ำ3เมตรถึง5เมตรและสีแดงระดับน้ำมากกว่า5เมตรนอกจากนี้แผนที่ยังแสดงข้อมูลสำคัญในพื้นที่ทั้งเส้นทางคมนาคมแหล่งน้ำอาคารบ้านเรือนโรงเรียนและโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบการประเมินพื้นที่เสี่ยงการเลือกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงการขนย้ายประชาชนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่สูงตลอดจนการวางแผนอพยพและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีภาพจำลองยังช่วยให้ประชาชนเห็นล่วงหน้าว่าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึงจุดที่กำหนดพื้นที่ใดอาจได้รับผลกระทบและมีระดับของน้ำประมาณเท่าใดทำให้สามารถเตรียมความพร้อมและตัดสินใจอพยพได้ก่อนเกิดสถานการณ์จริง
3: ทางด้านกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมกับเครื่องจักรหนักนะครับลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ครับนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดครับเบื้องต้นกรมโยธาได้ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรหนักเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่อย่างเร่งด่วนให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับโดยประกอบไปด้วยรถน้ำทำความสะอาด10คันรถขุดตักหรือว่าแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันและยังมีรถเกลี่ยดินอีก1คันครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชั้นในบริเวณเขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับเจ้าหน้าที่เดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน3ชุดให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่รอบนอกเมืองซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการปกป้องย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดครับ
2: นอกจากในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วนะครับพื้นที่อีกหลายพื้นที่ของภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนและตากก็ประสบปัญหาเรื่องของฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: ในหลวงรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงห์พวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละนายหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: นั้นด้วย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีเหตุผลนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมีคำถามก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนก็คือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยที่เราจะแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับคำว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หมายความว่าอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าแนวคิดของนักเรียนกับของเพื่อนที่อยู่ห้องต้นทางเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเชิญได้เลยครับ
3: การตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกเพื่อนคนแรกบอกว่าเป็นการตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมใช่ไหมครับหรือใครมีความคิดเห็นต่างจากนี้ไหมครับแล้วถามว่าถ้าครูมีคำถามต่ออีกนิดนึงว่าคำว่าไม่พร้อมของเราเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยที่เพื่อนบอกเนี่ยไม่พร้อมอะไรเชิญได้เลยครับ
3: อาจจะเป็นทางด้านการเงินและวุฒิภาวะค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนบอกว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หมายถึงความไม่พร้อมแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าไม่พร้อมอาจจะเป็นด้านของการเงินใช่ไหมครับและวุฒิภาวะใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
4: แต่งงานกันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะมีลูกค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเพิ่มเติมมาแล้วว่าแต่งงานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พร้อมอาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของแต่ละคู่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับทีนี้ถ้าของเราไม่มีแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับสิ่งที่นักเรียนคิดหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับห้องต้นทางหรือเปล่าแล้วจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดนักเรียนไปมีเพศสัมพันธ์มาจะด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วประจำเดือนนี้ไม่มานักเรียนจะรู้สึกอย่างไรและจะทำตัวอย่างไรต่อดีเชิญได้เลยครับ
3: บอกครอบครัวค่ะให้ครอบครัวพาไปหาหมอค่ะรู้สึกวิตกกังวลค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าแจ้งครอบครัวให้ทราบเลยใช่ไหมครับและพาไปหาหมอใครมีเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
5: อาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็จะอาจจะปรึกษากับคนที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรงครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนคนที่2นะครับบอกว่ารู้สึกเครียดใช่ไหมครับและปรึกษากับผู้มีความรู้มีใครจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับถือเป็นแนวคิด

0: ินยาปันและการฝังยาคุมค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เพื่อนบอกวิธีการคุมกำเนิดใช่ไหมครับส่วนใครเพิ่มเติมเชิญได้เลยครับ
2: อาจจะรู้จักปฏิเสธค่ะไม่ควรไปตั้งแต่แรกค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญเลยครับ
3: เราควรที่จะป้องกันโดยการไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเลยครับ
1: ครับผมขอบคุณครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนของเรานะครับห้องต้นทางเนี่ยมีทั้งวิธีการคุมกำเนิดและการปฏิเสธนะครับรวมถึงไม่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงใช่ไหมครับที่เราปฏิเสธกันนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคิดเห็นกันอย่างไรแลกเปลี่ยนกันเลยได้เลยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าการปฏิเสธแสดงว่าใช้หลักการของของชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับเรื่องของการปฏิเสธทีนี้สำหรับเพื่อนคนแรกเมื่อคำถามเมื่อสักครู่นี้มีการบอกว่าการป้องกันใช่ไหมการคุมกำเนิดแล้วถามว่าการคุมกำเนิดจริงๆอ่ะเพื่อนที่บอกว่าจะไม่ว่าจะถุงยางอนามัยหรือยาคุมนั่นเป็นวิธีแต่คำว่าการคุมกำเนิดจริงๆคืออะไรเชิญได้เลยครับ
2: การป้องกันการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนให้ข้อมูลได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับใครมีจะเสริมจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับเชิญได้เลยครับ
4: การทำหมันครับ
1: การทำหมันครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับ
2: เป็นการป้องกันการปฏิสนธิหรือการตั้งครรภ์ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับทีนี้นะครับเราลองมาดูว่าการคุมกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับการคุมกำเนิดก็คือวิธีใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เราจะป้องกันหรือยับยั้งหลีกเลี่ยงด้วยจะใช้คำพูดใดๆก็แล้วแต่หมายถึงการที่ไม่ให้อสุจิของฝ่ายชายนะครับไปเจอไข่ของฝ่ายหญิงนะครับถ้าไม่เจอกันก็จะไม่มีการปฏิสนธิไม่มีการตั้งครรภ์นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการคุมกำเนิดเมื่อสักครู่เพื่อนบอกแล้วว่ามีอะไรบ้างนะถุงยางอนามัยยาคุมทำหมันมีทำหมันมาด้วยอ่ะมีฝังทีเนี้ยเรารู้กันหลายวิธีเหลือเกินใช่ไหมแต่การแบ่งเนี่ยแบ่งเป็น3ลักษณะนะครับก็คือแบบชั่วคราวแบบถาวรและแบบอื่นๆเราแยกกันออกไหมว่าอันไหนคือชั่วคราวอันไหนแบบถาวรและอื่นๆออกใช่ไหมครับทีนี้ลองมาดูรายละเอียดกันนะครับการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของถุงยางอนามัยนะครับการใช้ยาเม็ดทีนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดมีกี่แบบแบบไหนบ้างสองแบบเองเหรอแน่ใจใช่ไหม
5: แน่ใจสิ
1: อันเนี้ยนักเรียนครับมันมีแยกย่อยกว่านี้อีกนะสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับพอจะรู้กันบ้างไหมว่ามีกี่แบบนะครับเดี๋ยวลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับลองคุยกันดูนะครับทีนี้นอกจากจะเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับจะมีการคุมกำเนิดประเภทใส่ห่วงหรือแผ่นแปะและมีอีกหลากหลายวิธีด้วยนะครับมีปลีกย่อยไปอีกนะครับแบบแรกคือลักษณะของถุงยางอนามัยนะครับจะเห็นได้ว่ามี2แบบขึ้นไปอีกคือแบบของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับวิธีการใช้อันเนี้ยเราค่อยไปแยกย่อยในเรื่องของมีในวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเดี๋ยววิชาวิทยาศาสตร์เขาจะลงลึกให้เรานะครับอันเนี้ยคร่าวๆพื้นฐานก่อนนะครับถุงยางอนามัย

0: ไรเราจะเลือกใช้อย่างไรอันดับแรกนะครับอันดับแรกของทุกชนิดที่เราใช้กับร่างกายไม่ว่าจะของกินหรือของใช้สิ่งที่ควรจะดูคืออย.นะครับแหล่งดูรายละเอียดวันผลิตนะครับสถานที่ผลิตต่างๆและถุงยางอนามัยจะเหมือนกับเสื้อผ้าก็คือจะต้องดูเรื่องของขนาดนะครับมีทั้งของเพศชายและเพศหญิงนะครับต่อไปยาเม็ดคุมกำเนิดทีนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบที่เราเห็นเนี่ยแบบเรียกว่าอะไร
1: แบบ
0: รายเดือนแต่รายละเอียดปีกย่อยมีแยกไปอีก2แบบนะครับสองชนิดแบบ28เม็ดและ21เม็ดแตกต่างกันอย่างไรอ้าวทำไมมีเถียงกันด้วยอ่ะ21และ28เม็ดอันดับแรกที่แตกต่างกันคือจำนวนเม็ดใช่ครับจำนวนเม็ดแล้วทำไมอ่ะใครพอจะตอบได้ไหมครับระยะเวลาคืออะไรมีเถียงกันแล้วมีซุบซิบแบบ21และ28เมตรนะครับต่างกันคือแบบ28เมตรเราไม่ต้องจำเราใช้ทานต่อเนื่องส่วน21เมตรเราก็จะมีแค่3แถวนะครับแถวล่างไม่มีฉะนั้นเมื่อกินเสร็จแล้วครบ21เมตรอีก7วันค่อยเริ่มกินใหม่ฉะนั้นแบบ28เมตรเลยเป็นที่นิยมมากกว่าทีนี้แล้วครูครับครูคะไอ้7เม็ดที่เหลือมันต่างกับ21ยังไงด้วยราคานะครับถ้าเป็นแบบ28เม็ดที่ค่อนข้างแพงหน่อยจะอาจจะเป็นยาบำรุงเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่แบบถ้าเราประหยัดหน่อย21เม็ดอาจจะเป็นแค่เม็ดแป้งให้เรากินกันลืมเท่านั้นเองอันนี้แล้วแต่นะครับทีนี้ข้อดีของแบบ21หรือ28เมตรเป็นอย่างไรใครพอจะรู้บ้างมีข้อดีไหมหรือข้อเสียงั้นเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับจะมีให้เราได้ลองเอ๊ะกันเพิ่มขึ้นแบบต่อไปเมื่อสักครู่เพื่อนบอกกินแบบรายเดือนอันนี้แบบฉุกเฉินฉุกเฉินก็แบ่งไปอีกแยกไปอีกคือแบบ1เม็ดกับแบบ2เม็ดทั้งแบบ1และแบบ2เม็ดไม่ควรกินต่อเนื่องใช้ในกรณีที่ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าฉุกเฉินเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแบบ21และ28เม็ดอันเนี้ยเราต้องกินอย่างสม่ำเสมอเริ่มกินตั้งแต่วันไหนไม่ใช่ไม่ใช่ครับแบบเราเอาใหม่นะแบบ21และ28เมตรเราควรจะเริ่มกินตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่ต้นเดือนวันที่1
3: 5วัน
0: เริ่มกินตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาแบบ21และ28เม็ดนะครับเราต้องเริ่มรับประทานตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาและกินต่อเนื่องห้ามหยุดถ้าสมมุติวันเนี้ยเราลืมที่จะกินลืมที่จะรับประทานทำอย่างไรถ้าลืมแค่วันเดียวให้กินทันทีหลังจากนึกได้และกินเม็ดที่2เม็ดถัดไปในเวลาปกติแบบ21และ28เม็ดเนี่ยควรจะกินเวลาเดิมอย่างเช่นถ้าวันนี้เม็ดแรกเรากินตอนเวลา3ทุ่มของวันที่1วันที่2ก็ควรจะเป็นเวลาเดิม3ทุ่ม3ทุ่มของวันถัดไปนะครับ แต่ทีนี้แบบ1เมตรและแบบ2เมตรอันนี้คือเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับเราควรจะรับประทานให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ควรเกิน72ชั่วโมงนะครับอันนี้บอกแล้วว่าในกรณีฉุกเฉินนะครับแบบต่อไปสำหรับผู้ที่ชอบลืมก็เป็นยาคุมแบบฉีดนะครับแบบฉีดมันมีทั้งแบบ1เดือน3เดือนนะครับก็คือไปหาคุณหมอเดือนละครั้งนะครับแบบต่อไปแบบฝังอันเนี้ยดีหน่อยแบบฝังมีทั้งแบบ1ปีจนถึงแบบ5ปีแบบต่อไปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าห่วงอนามัยนะครับจริงๆอ่ะมีหลายรูปแบบแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ที่คุณหมอจะเลือกใช้นะครับมีหลายรูปแบบมากนะครับการใช้ห่วงคุมกำเนิดเนี่ยใช้เป็นการสอดเข้าไปในช่องคลอดไปแปะไว้บริเวณปากมดลูกเพื่อกันอสุจิเข้านะครับอ่ะเมื่อสักครู่ครูลืมบอกไปอย่างหนึ่งการคุมกำเนิดแบบเมื่อสักครู่เนี้ยเขาเรียกว่าแบบชั่วคราวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแต่ละแบบแตกต่างกันนะครับข้อดีของการรับประทานยาการฝังดีตรงที่ถ้าเราแพ้เราเลิกตอนไหนก็ได้แต่ถ้าแบบฉีดถ้าเราแพ้เราก็ต้องทนกับการที่มีอาการแพ้จนกว่ายาจะหมดฤทธิ์นะครับอันนี้ครูไม่ได้แนะนำให้พวกเราเลือกใช้นะเพราะว่าอะไรด้วยวุฒิภาวะนะครับเรายังไม่จำเป็นใช่ไหมยกเว้นว่าคุณหมอสั่งเพราะเรามีอาการการเจ็บป่วยหรือโรคบางชนิดที่ต้องใช้ฮอร์โมนในการช่วยดูแลรักษาอันนี้คุณหมอจะสั่งเองนะครับทีนี้การคุมกำเนิดแบบถาวรคือการทำหมันรู้จักการทำหมันไหมเป็นยังไงเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะครับฟังเดี๋ยวครูฟังแล้วน่ากลัวจังเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับแต่ระวังด้วยนะเพราะเมื่อกี้ห้องต้นทางครูฟังแล้วมีสะดุ้งมีตัดรังไข่ทิ้งตัดแค่ตัดท่อนำไข่นะครับเราไม่ได้ตัดอวัยวะอื่นออกนะเอาการทำหมันชายก่อนอันทะของผู้ชายมีหน้าที่ทำอะไรผลิตฮอร์โมนและผลิตอสุจิทีนี้ระหว่างอันทะจนถึงการที่เราจะปล่อยอสุจิออกมาเนี่ยมันมีท่อนำการทำหมันคือการตัดท่อนำระหว่างทางคือเราตัดมันมีถนนให้อสุจิเราเดินทางคุณหมอแค่ตัดถนนออกช่วงหนึ่งไม่ได้ตัดออกทั้งหมดนะครับส่วนของผู้หญิงเมื่อจะคู่มีเพื่อนบอกตัดรังไข่ใจเย็นๆนะครับรังไข่ของเพศหญิงมีหน้าที่อะไรผลิตฮอร์โมนและผลิตไข่ฉะนั้นถ้าตัดรังไข่ออกอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะรังไข่ของผู้หญิงเล็กนิดเดียวถ้าตัดออกทั้งสองข้างเลยเรื่องใหญ่คือฮอร์โมนเราจะไม่มีเราจะต้องกินยากินฮอร์โมนตลอดเวลาทั้งชีวิตเลยทีนี้นะครับฉะนั้นจะแค่ตัดเท ทางเดิน

0: เอิ้นตัดจากรังไข่มาที่มดลูกเนี่ยมันมีถนนเส้นนึงเขาเรียกปีกมดลูกไข่มันจะเดินทางโดยปีกมดลูกเนี่ยคุณหมอก็จะแค่ตัดทางไม่ให้ไข่มันออกมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตัดรังไข่นะใจเย็นๆนะต่อไปวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นๆมีแบบชั่วคราวแล้วแบบถาวรแล้วทีนี้แบบอื่นๆก็คือการนับวันและการหลั่งภายนอกสองวิธีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปแลกเปลี่ยนกันเนี่ยรายละเอียดนะครับครูไม่แนะนำโดยเด็ดขาดเลยสองวิธีนี้นะครับเพราะมันไม่ชัวร์เปอร์เซ็นต์คือไม่ได้เลยนะครับได้อย่างเดียวคือทำให้สบายใจในช่วงแรกหลังจากนั้นอันตรายนะครับการนับวันจำมุมแบบ28เม็ดได้ไหมมีกี่เม็ดเนาะครูก็ไม่น่าถามเลยยาครูมันบอกแล้วว่า28เม็ดใช่ไหมอ่ะทีนี้เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมุติประจำเดือนมาวันที่1เรากินวันที่1แต่การนับหน้า7หลัง7ที่เขาเรียกกันนะครับหมายถึงประจำเดือนมาวันแรกประจำเดือนมาวันแรกโอกาสท้องก็จะน้อยลงโอกาสตั้งครรภ์น้อยลงแต่โอกาสการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่14 15แล้วเราก็นับถอยหลังโอกาสการตั้งครรภ์จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงวันที่28ที่ประจำเดือนมาเพราะรอบเดือนโดยเฉลี่ยแล้วของผู้หญิงจะมีทุกๆ28วันที่เราเรียกประจำเดือนแล้วเรานับเดือนมันจะมีแบบนี้นะเพศหญิงเราจะมีปัญหาคือถ้าประจำเดือนมาวันที่31มกราแล้วประจำเดือนมาอีกทีมีนาวันที่1มีนาจะมีการโวยวายกันแล้วประจำเดือนฉันหายไปเดือนนึงคือวันที่ช่วงเดือนที่กุมภาเพราะกุมภามีกี่วัน28และ2928 29วันแล้วแต่ปีใช่ไหมครับฉะนั้นบางคนเนี่ยประจำเดือนมาวันที่31มกราและมาอีกทีวันที่1มีนาแสดงว่าเขาผิดปกติไหม
1: ไม
0: ่ไม่ผิดนะครับเราลองอันนี้ครูไม่ได้บอกว่าให้เราไปนับวันการมีเพศสัมพันธ์นะการคุมกำเนิดในช่วงของเราเนี่ยที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแต่เนี้ยมีผลประโยชน์ของเพศหญิงคือช่วยเรื่องของนับรอบเดือนในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับจำไว้ว่าโดยเฉลี่ยประจำเดือนของผู้หญิงมาทุกๆกี่วัน28ถ้าครูขาของหนูมาทุกๆ30วันผิดปกติไหม
1: ไม
0: ่ไม่ผิดแต่ถ้าเดือนนี้25เดือนหน้า31เดือนต่อไป26แบบนี้ล่ะผิดหรือไม่ผิดไม่ได้ผิดอะไรมากแต่นะครับเราควรจะหาค่าเฉลี่ยโดยการที่เรามีโทรศัพท์มือถือกันไหมมีในโทรศัพท์มีแอปปฏิทินไหมลองเช็คดูนะครับเช็คดูว่าของเราเนี่ยในแต่ละเดือนมาวันที่เท่าไหร่แล้วลองหาค่าเฉลี่ยดูครูเตือนแล้วนะครับครูบอกแล้วว่าการไม่มีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยเราดีที่สุดแต่ที่ให้คำนวณลองนับดูเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับต่อไปการหลั่งภายนอกเป็นวิธีที่ไม่แนะนำเพราะอาจจะเสี่ยงเรื่องของติดโรคและการตั้งครรภ์มันเป็นการคุมอะไรไม่ได้เลยทำได้อย่างเดียวคือแค่ความสบายใจแต่สิ่งที่ตามมาข้างหลังครูไม่รู้นะครับฉะนั้นวิธีนี้ไม่แนะนำหรือสิต้องใช้คำว่าวิธีที่ดีที่สุดในช่วงวัยเราคือไม่ควร

ควรนะครับยังไม่ควรเพราะว่าอะไรจำได้ไหมเราเคยคุยกันแล้วเพราะด้วยวุฒิภาวะของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดการตั้งครรภ์มาการดูแลลูกมาทำให้เราใช้ชีวิตเหนื่อยขึ้นนะครับนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งความเชื่อการมีเพศสัมพันธ์ขณะมีประจำเดือนไม่ท้องเมื่อสักครู่ที่ครูบอกให้นับวันจำได้ไหม 1-7 วันแรกที่เขาเรียกกันว่าระยะปลอดภัยแต่นะครับต้องเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติจริงๆหมายถึงมีทุกๆ28วันจริงๆเพราะมันจะมีการคลาดเคลื่อนทีนี้การที่เราบอกว่าอ้าวมันอยู่ในช่วง7วันแต่อย่าลืมว่าอสุจิถ้าอยู่ในช่องคลอดของเพศหญิงที่มีสุขภาวะสุขภาพปกติอสุจิอยู่ได้อาจจะถึง3วันแต่ถ้ามีไข่ตกหรือมีความผิดปกติของเพศหญิงนะครับอาจจะมีไข่เพิ่มมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือมีความผิดปกติอื่นๆอาจมีโอกาสตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งการสวนล้างช่องคลอดคือการเอาน้ำใส่เข้าไปเลยเพื่อล้างเหมือนเราล้างถ้วยล้างชามอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนอกจากมันจะไม่ช่วยอะไรแล้วเพิ่มโอกาสการติดเชื้อนะครับเพราะในช่องคลอดของผู้หญิงมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วงงเจ้าที่เจ้าทางของในช่องคลอดผู้หญิงคือมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์อยู่แล้วการที่เราเอาสารเคมีหรือน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปโดยที่เป็นผิดปกติโดยที่ไม่ใช่ธรรมชาติของมันแบคทีเรียที่ดีที่ดูแลอยู่ก็ตายด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นจะมีผลอื่นๆตามมาอีกหนึ่งความเชื่อการกินยาคุมเมื่อก่อนมีความเชื่อว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดจะทำให้อ้วนไหมเมื่อก่อนทำเพราะปริมาณฮอร์โมนหรืออะไรหลายๆอย่างงานทดลองเนี่ยหรือมีงานวิจัยเนี่ยยังไม่มากพอนะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยมีกำหนดฮอร์โมนมีลักษณะของวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่ในตัวยาเหมาะสมฉะนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลนะครับรวมไปถึงที่ครูบอกว่าการรับประทานยาคุมแบบ21และ28วันมีส่วนช่วยเรื่องของประจำเดือนสำหรับคนที่มาไม่ปกตินะครับและสำหรับคนที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนประจำปวดหนักมากคุณหมออาจจะแนะนำให้รับประทานทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแล้วว่าจะแนะนำแบบไหนอะไรยังไงนะครับอีกหนึ่งความเชื่อทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติที่จริงแล้วครูบอกว่าประจำเดือนของเพศหญิงจะมาทุกๆกี่วันโดยเฉลี่ยปกตินะครับจะมาทุกๆ28ใครที่ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วครูบอกว่ามีอาการปวดท้องเป็นประจำและหนักมากคุณหมอก็ถึงบอกว่าคุณหมอจะแนะนำแบบยาคุมที่ก็อันนี้แล้วแต่คุณหมอแล้วกันนะครูไม่ขอพูดรายละเอียดแล้วกันนะครับเพราะแต่คนสภาพสุขภาวะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับกลับมาดูที่โต๊ะเห็นใบงานไหมมีทั้งใบงานและใบความรู้นะครับอันนี้ให้นักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่ากลุ่มของนักเรียนเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรที่เราคิดว่าเหมาะสมและดีที่สุดนะครับอาจจะมี2เหตุการณ์
ให้ทำทั้งสองเหตุการณ์เลยนะครับเหตุการณ์แรกยังไม่ถึงเวลาควรแต่จะพลาดหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราจะคุมกำเนิดอย่างไรเหตุผลเพราะอะไรนะครับและข้อที่สองอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของเราเมาหรืออาจจะโดนเรื่องของการบังคับข่มขู่หรือใดๆก็แล้วแต่เราจะเลือกวิธีคุมกำเนิดแบบใดนะครับและเหตุผลด้วยอ่ะพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับให้เวลากี่นาทีเอากี่นาทีดี50เลยเหรออ๋อ5นาทีอ่ะโอเคครับลงมือได้เลย

0: อ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนใบงานที่ให้ทำพร้อมจะนำเสนอกันหรือยังพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับใบงานเสร็จกันไหมและกลุ่มของนักเรียนนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไรลองนำเสนอกันดูนะครับสำหรับห้องต้นทางห้องเรากลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่3เชิญได้เลยครับ
1: ยังไม่ถึงเวลาอันควรวิธีป้องกันนะคะใช้ถุงยางอนามัยใช้ยาคุมแบบเม็ดใช้ห่วงอนามัยทำไมถึงเลือกวิธีนี้นะคะเพราะเป็นวิธีการป้องกันที่สามารถคุมกำเนิดได้ค่ะผ้าท่าตอนเมานะคะใช้วิธีป้องกันคือกินยาคุมฉุกเฉินแต่ห้ามกินเกิน4ครั้งนะคะทำไมถึงเลือกวิธีนี้เป็นการคุมกำเนิดหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ตัวแทนของกลุ่มที่3นะครับบอกว่าอันดับแรกใช้อะไร
2: ใช
0: ้ถุงยางทำไมเพราะว่าเป็นการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคได้ใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่ายังไม่เสร็จกันใช่ไหมไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตามงานกันให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วรวบรวมส่งครูอย่าลืมด้านหลังใส่อะไรด้วยใส่ชื่อและเลขที่ด้วยนะครับทีนี้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่า เป็นเรื่องที่เวลานี้มันควรหรือไม่ควรเราต้องพิจารณาดีๆนะครับเพราะว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะรับกับปัญหาที่จะตามมานะครับและอย่าปล่อยให้อารมณ์ฮอร์โมนหรือสถานการณ์ต่างๆนะครับเป็นตัวกระตุ้นเป็นสิ่งเร้านะครับที่จะทำให้เราอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องของความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ 1. ใบความรู้เรื่องความเสมอภาคทางเพศ 2. ใบงานที่ 1. เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สงสัยไหมว่าทำไมไม่สามารถดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วได้ต่อจากนั้นติดตามเรื่องน่ารู้ยิ้มเรื่องง่ายๆแต่มีกลไกซับซ้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถเอามาใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี่อาจจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางรัดนะครับยางรัดเนี่ยอาจจะต้องใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถที่จะรัดปากโหลนี่ได้นะครับคราวนี้

0: แนบกับขวดโหลมากที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามดึงถุงนี่ให้ตึงนิดหนึ่งหลังจากนั้นผมก็จะใช้ยางนี้นะครับรัดปากขวดโหลอย่างนี้โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆ เนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: เคนครับ
0: เด็กชายอะไรครับ
1: ผมทำเพียนเหมือนคร
0: ับโอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพอไหมพี่อยากจะให้น้องเคนเนี่ยครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่า
1: ไม่ได้อ้
0: าวสองมือเลยเอาดึงแรงๆได้ไหมครับ
1: ไม่ได้อ้
0: าวทำไมดึงไม่ได้ครับตั้งใจดึงว่าเนี่ยตั้งใจนะดึงแรงๆเอ๊ะใครดึงติดเกาข้างล่างเปล่า
1: ไม่
0: น้องเคนว่าทำไมมันดึงไม่ได้ครับทำไมถึงถุงพลาสติกไม่ออกมาข้างล่างติดเกาไว้เปล่าดูไหมดูไหมข้างล่างมีไหมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนี่นาเห็นไหมถูกไหมมันก็โล่งๆน้องเคนดึงอีกทีดึงให้แรงๆเลยดึงสิครับดึงดึงออกมาได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นเพราะอะไรอะครับ
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหาว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันนะครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศนี้อยู่แล้วจึงไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับในช่องว่างระหว่างถุงกับขวดนั้นยังมีอากาศเหลืออยู่แต่เมื่อพยายามดึงถุงออกช่องว่างนี้ก็จะขยายตัวทำให้อากาศข้างในกระจายตัวไปตามช่องว่างที่เพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศภายในขวดจึงลดลงดังนั้นแรงดันจากอากาศภายนอกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพียงแค่การยิ้มอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรรอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้ม

0: กับกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นซึ่งการสั่งให้กล้ามเนื้อทั้งสองกลุ่มนี้เคลื่อนไหวมีกลไกที่แตกต่างกันครับเมื่อเรายิ้มตามมารยาทหรือยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มกล้ามเนื้อรอบปากเท่านั้นที่เราสามารถสั่งให้ทำงานได้แต่ถ้าเรายิ้มจากใจหรือจากความรู้สึกมีความสุขกล้ามเนื้อทั้งสองกลุ่มนี้จึงจะทำงานประสานกันครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานสาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับจากเมื่อวานนะครับพวกเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเอ่ยพิจารณากฎหมายใช่ไหมครับซึ่งกฎหมายที่พวกเราเอามาพิจารณานั้นเป็นกฎหมายที่ร่างมาจากอะไรครับอะไรนะภายในห้องเรียนใช่ไหมก็คือเราร่างมาจากอะไรครับกฎกติกาในห้องเรียนใช่ไหมแล้วทีนี้เมื่อวานเราก็มีการเอามาทำอะไรครับพิจารณากฎหมายซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราได้พิจารณาไปกี่วาระยังจำได้ไหมจำได้ใครจำได้ครับยกมือหน่อยมีวาระอะไรบ้างเดี๋ยวครูขอให้นักเรียนเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับบางคนไม่ได้มาเมื่อวานใช่ไหมเดี๋ยวไม่งั้นสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่11ครับผมเลขที่11ครับ
3: มีการรับหลักการครับวาระที่2คือตั้งคณะกรรมการครับวาระที่3คือการลงมติเห็นชอบครับ
2: นักเรียนเพื่อนตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเมื่อวานก็คือจากเมื่อวานนี้ก็คือเราได้มีการพิจารณากฎหมายใช่ไหมครับซึ่งเมื่อวานเนี่ย เรามาถึงกิจกรรมที่3ใช่ไหมก็คือการลงมติเห็นชอบทีนี้กฎกติกาที่พวกเราร่างมาผ่านทุกข้อไหมครับผ่านทุกข้อเนาะแต่มีบางหัวข้อที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เราก็ได้มีการจะนำไปปรับเปลี่ยนใช่ไหมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้วันนี้เราจะใช้ร่างกติกาของเราที่ผ่านการพิจารณามาแล้วมาทำมาทำการเป็นประกาศใช้นะครับก็คือเราจะมาออกแบบในโปสเตอร์นะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนของเราจริงๆนะครับเพื่อที่จะได้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับทีนี้มาสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เลยนะครับก็คือครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนนะครับอ่านทำความเข้าใจวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับนักเรียนสามารถที่จะอ่านทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเริ่มได้เลยครับ
1: บอกวิธีการในการจัดทำประกาศกติกาเพื่อให้เพื่อนในห้องปฏิบัติตามได้ออกแบบบอกคุณค่าที่จะเกิดขึ้นหากทุกคนปฏิบัติตามกติกาที่ตกลงร่วมกันได
2: ้นะครับทีนี้เด็กๆสังเกตสิวันนี้เราจะได้ทำกิจกรรมอะไรเอ่ยน่าจะได้ออกแบบโปสเตอร์ใช่ไหมซึ่งการออกแบบโปสเตอร์นี้เราจะเอาอะไรมาใส่ในเนื้อหาของโปสเตอร์ของเราดีกฎกติกาของพวกเราเองใช่ไหมครับที่ผ่านวาระตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่พวกเราจะได้ทำกันในวันนี้นะครับก็คือการจัดทำประกาศกติกานะครับทีนี้เด็กๆ เคยสังเกตไหมว่าการทำโปสเตอร์เคยเห็นโปสเตอร์ไหมในชีวิตประจำวันของเราเคยโปสเตอร์มีลักษณะยังไงครับเด็กๆมีความน่าสนใจเดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่ก่อนเลยนะครับเลขที่30ครับ30ไม่มาเลขที่16ครับเลขที่16บอกเล่าประสบการณ์จากการที่เราได้เห็นโปสเตอร์เคยได้เห็นโปสเตอร์เกี่ยวกับอะไรบ้าง
4: โปสเตอร์การโปรโมชั่นสินค้าค่ะ
2: โปรโมชั่นสินค้าใช่ไหมครับในโปสเตอร์นั้นเนี่ยเขามีข้อความอะไรที่น่าสนใจบ้าง
4: มีข้อมูลที่สำคัญเช่นคุณสมบัติแล้วก็วิธีใช้ราคาอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: แล้วการตกแต่งโปสเตอร์เป็นยังไงบ้างครับ
4: ตกแต่งให้เกี่ยวข้องกับคำที่อยู่ในนั้นค่ะตกแต่งให้สวยงามค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเราหน่อยนะครับ อันนี้เดี๋ยวครูขออีกสัก1คนนะครับใครเคยเห็นโปสเตอร์อะไรบ้างเลขที่24ครับ
5: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนค
2: ่
5: ะ
2: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียนใช่ไหมครับทีนี้เราไปเจอที่ไหน
5: ที่บอร์ดห้องประชาสัมพันธ์
2: ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารของโรงเรียนใช่ไหมครับทีนี้เราสังเกตว่าองค์ประกอบของโปสเตอร์ที่เราเห็นมันเป็นยังไงบ้างครับ
5: มีข้อความที่กระชับเข้าใจง่ายและมีการตกแต่งที่สวยงามค่ะ
2: มีข้อความที่กระชับและเข้าใจง่ายซึ่งมันก็เหมือนสิ่งที่พวกเราจะต้องเอามาทำกิจกรรมในวันนี้ใช่ไหมครับก็คือข้อที่หนึ่งเลยก็คือเราจะต้องใช้ภาษาที่ยังไงครับมีความกระชับและเข้าใจง่ายเนื้อหาจำเป็นต้องเยอะไหมไม่จำเป็นต้องเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็จะเอาข้อความที่สำคัญแล้วก็ดึงดูดแล้วก็ให้เกิดความน่าสนใจนะครับและทีเนี้ยมีข้อความอย่างเดียวน่าสนใจไหมไม่เราควรจะมีอะไรอีกครับนักเรียนมีรูปภาพประกอบใช่ไหมครับมีการตกแต่งให้สวยงามทีนี้นอกจากนี้แล้วเราสิ่งหลักๆเลยก็คือเราจะต้องเน้นอะไรครับเน้นผลดีนะครับของอะไรเอ่ยเน้นผลดีจากการปฏิบัติตามดังนั้นการทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนของเราเนี่ยเราทำให้ทุกคนดูเฉยๆไหม
6: ไม่
2: นะครับเราทำเพื่ออะไรเอ่ย

0: ควรจะใส่อะไรในโปสเตอร์อีกครับคำกระตุ้นที่มันมีความอะไรครับน่าสนใจดีเนี้ยครูก็เลยอยากถามพวกเราว่าใครมีคำกระตุ้นที่น่าสนใจให้กับกติกาของตนเองบ้างสมมุติครูบอกว่าห้ามนำอาหารขึ้นมากินในห้องเรียนเราจะคิดคำกระตุ้นที่น่าสนใจอย่างไรในโปสเตอร์ดีนะครับเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่22ครับเราจะเวลาถ้าเราทำโปสเตอร์เนี่ยเกี่ยวกับครูบอกว่าห้ามนำอาหารขึ้นมากินในห้องเรียนใช่ไหมเราจะใช้คำกระตุ้นอย่างไรให้เพื่อนรู้สึกแบบอยากจะทำตามครับ
1: สร้างห้องเรียนให้สะอาดและลดขยะค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับทีนี้คำกระตุ้นเนี่ยมันจะช่วยอะไรพวกเราได้บ้างครับให้รู้สึกว่าเราอยากจะทำใช่ไหมทีนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆที่จะอยู่ในโปสเตอร์ของพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคืออะไรเอ่ยให้พวกเราอ่านทำความเข้าใจพร้อมๆกันนะครับ
2: จัดกิจกรรมหรือการประเมินผลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนปฏิบัติตามกติกาอย่างสม่ำเสมอ
0: การจัดการหรือประเมินผลเนี่ยเราจะต้องได้ทำอีกหลังจากที่พวกเราได้เอากติกาของพวกเราเนี่ยไปใช้แล้วทีเนี้ยขั้นตอนนี้พวกเราถือว่ายังประกาศใช้กฎหมายหรือยังกฎกติกาของเราหรือยังยังใช่ไหมครับซึ่งประกาศกติกาของเราจะเริ่มใช้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มอะไรแล้วครับ
3: ลงลายลักษณ์อักษรแล้วก็แปะโปสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: แปะโปสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยอย่างเช่นถ้าพวกเราเนี่ยเป็นอันนี้เป็นกฎกติกาในห้องเรียนเราจะติดป้ายโปสเตอร์ของเราที่ไหนครับ
3: หน้าประตูห้องเรียนหรือตรงใกล้ๆบอร์ดค่ะ
0: ทำไมถึงติดตรงนี้ล่ะครับ
3: เพราะว่าเป็นที่ที่คนสนใจหรือว่าพบเห็นได้บ่อยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเป็นคำครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากนะครับก็คือติดไว้ตรงอะไรนะครับหน้าประตูใช่ไหมก็คือมันจะเป็นจุดสายตาที่ใครเดินมาก็จะต้องทำยังไงครับเห็นนะครับเป็นจุดเด่นจุดสนใจเพื่อนๆ เรามาเห็นอย่างเนี้ยมาเจอกติกาข้อห้ามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดการอะไรเกิดความเรียบร้อยขึ้นในห้องเรียนนะครับก็จะนำไปปฏิบัติได้ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับทีนี้ครูจะให้พวกเรานะครับทำกิจกรรมนะครับโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
2: กติกาเด่นเป็นภาพ
0: กติกาเด่นเป็นภาพซึ่งกติกาในวันนี้ก็คือกติกาของใครของพวกเราเองใช่ไหมที่มีการร่างแล้วก็ผ่านการพิจารณามาเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้เราจะเอามาออกแบบกันนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอบอกคำอธิบายในการทำรายละเอียดของงานในชิ้นนี้นะครับข้อที่1เลยก็คือนักเรียนแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรมกลุ่มละ5คนนะครับซึ่งพวกเราก็อยู่ตามกลุ่มเดิมที่พวกเราได้ร่างกฎหมายเอาไว้นะครับแล้วก็ผ่านพิจารณามาแล้วแล้วก็ทุกคนลงมติเห็นชอบว่ากฎนั้นผ่านสามารถใช้ได้นะครับ2ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกกติกาที่สมาชิกในห้องเรียนได้ให้คำรับรองและผ่านแล้วนะครับ3นำกติกาที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นโปสเตอร์ที่มีความน่าสนใจ4นักเรียนร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์งานกลุ่มของตนเองเพื่อให้ได้โปสเตอร์ที่น่าสนใจและสมบูรณ์5นักเรียนนำเสนอโปสเตอร์ของตนเองทีละกลุ่มหน้าชั้นเรียนพร้อมบอกสถานที่ที่นักเรียนต้องการประชาสัมพันธ์ให้ในการติดประกาศโปสเตอร์และอภิปรายผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาทีนี้ก่อนที่พวกเราจะลงมือทำโปสเตอร์ครูมีคำถามชวนคิดว่านักเรียนคิดว่าการเลือกสถานที่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์หรือไม่นะครับอันนี้ใครอยากจะตอบบ้างเอ่ยใครจะเป็นอาสาสมัครตอบในวันนี้นะครับมีไหมไม่มีเดี๋ยวครูขออนุญาตสุ่มเลยนะครับเลขที่12ครับผม
4: สำคัญครับหากถ้าเราไปติดตรงที่รับสายตาคนก็อาจจะไม่มีคนเห็นได้ครับ
0: ก็คือการที่เราเอาไปติดที่รับสายตาคนอาจจะไม่เห็นดังนั้นเนี่ยก็จะเหมือนเพื่อนคนแรกที่ได้ตอบไปใช่ไหมว่าเราจะต้องติดตรงที่คนสามารถที่จะมองเห็นอยู่ในระดับสายตาใช่ไหมครับก็คือถ้าไปติดมุมอับหรือที่ลับอย่างเนี้ยคนไม่เห็นแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อห้องเรียนเราไหม ไม่นะครับ

ดังนั้นเราควรจะเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของเรานะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันซิว่ามีสถานที่ไหนบ้างที่เหมาะสมที่จะนำโปสเตอร์ของพวกเราเนี่ยไปติดประกาศไว้ตรงนั้นนะครับอ่านพร้อมกันเลยนะครับ

0: เมื่อกี้เราเจอสถานที่ที่เหมาะที่จะอะไรครับทำการติดประกาศโปสเตอร์ก็คล้ายๆกับคำตอบของนักเรียนที่ได้ตอบมาเลยนะครับดังนั้นเวลาเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะต้องคิดให้ดีนะครับว่าโปสเตอร์ของเราเนี่ยสมควรที่จะติดประกาศอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถมองเห็นแล้วก็นำไปปฏิบัติได้นะครับทีนี้การเลือกสถานที่เองเนี่ยก็ต้องมีข้อที่ควรระวังนะครับก็คือบางที่ใช่ไหมครับมีอาจจะมีเจ้าของใช่ไหมบางทีเราจะเอาไปติดที่ห้องสมุดเราอาจจะมีเจตนาที่หวังดีอยากจะให้คนในห้องสมุดเนี่ยรู้จักการใช้ไฟฟ้าที่ดีนะครับก็คือใช้แล้วก็จะต้องปิดเสมอนะครับแต่ทีเนี้ยเราเอาไปติดโดยไม่ได้ขออนุญาตนักเรียนคิดว่าจะมีปัญหาตามมาทีหลังไหมครับ
1: ม
0: ีดังนั้นก่อนที่เราจะนำอะไรไปติดที่ไหนก็ตามเราควรที่จะทำยังไงก่อนครับ
1: ขออ
0: นุญาตก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังดังนั้นขอเตือนทุกกลุ่มนะครับถ้าเราจะเอาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เราเนี่ยไปติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ก็ดีติดที่หน้าห้องเรียนของเราก็ดีนะครับให้เราขออนุญาตอย่างในห้องเรียนเราจะขออนุญาตใครเอ่ย
1: ค
0: ุณครูที่ปรึกษาใช่ไหมครับหรือครูประจำชั้นนะทีนี้ครูก็จะให้พวกเรานะครับเริ่มลงมือทำกิจกรรมทำโปสเตอร์ได้เลยนะครับในเวลา15นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมานำเสนอโปสเตอร์ของเราที่หน้าชั้นเรียนนะครับตอนนี้ก็ทุกกลุ่มสามารถลงมือทำได้เลยนะครับ

0: ตอนนี้ก็เวลาในการนำเสนอแล้วนะครับมีบางกลุ่มนะครับที่เสร็จสมบูรณ์ 100% แล้วนะครับแต่มีอีกบางกลุ่มยังเหลือแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการตกแต่งนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอเราจะออกมานำเสนอตามลำดับ1ถึง6เลยไหมหรือว่าจะมาจากการสุ่มสุ่มใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตสุ่มกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานำเสนอในวันนี้นะครับกลุ่มที่3ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เชิญได้เลย
1: สวัสดีครับวันนี้กลุ่ม3จะนำเสนอเรื่องกติกาของห้องห้ามผีเขียนบนโต๊ะเรียนนะครับ สถานที่ที่จะติดโปสเตอร์นี้มีอะไรบ้างครับกง
2: สถานที่ผมจะไปติดนั้นก็คือบริเวณหน้าห้องเรียนนะครับเหตุผลที่ต้องไปติดนั้นก็คือเพราะว่าเพื่อนๆ เขาจะได้เห็นครับ
1: ส่วนเหตุผลที่ติดตรงนี้แล้วมีหลังจากได้ที่ติดโปสเตอร์นี้นะครับคือเมื่อทุกคนเห็นโปสเตอร์นี้เราจะสามารถตระหนักรู้และรณรงค์ช่วยกันไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนได้ครับผมครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อย

0: ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอสุ่มกลุ่มต่อไปเลยนะครับทีนี้เตรียมพร้อมนะกลุ่มที่5ครับเชิญเลยครับเชิญ
1: พวกเรากลุ่มที่5นะคะวันนี้จะมานำเสนอโปสเตอร์ที่ว่ากฎการใช้ไฟฟ้าค่ะกลุ่มพวกเรานะคะจะนำโปสเตอร์นี้นะคะไปติดที่ประตูทางออกของห้องเรียนค่ะเพราะว่าเมื่อเราออกจากห้องเรียนเนี่ยเราจะเห็นป้ายนี้นะคะแล้วเราก็จะหันกลับไปดูว่าเราปิดไฟแล้วหรือยังค่ะอย่าลืมปิดไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังออกจากห้องนะคะแฮชแท็กเพียงแค่ปิดก็พิชิตการสิ้นเปลืองค่ะ
0: ขอบคุณครับสำหรับกลุ่มที่5ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเพื่อนมีการใส่แฮชแท็กนะครับเพื่อที่จะเป็นคำกระตุ้นครับเป็นแรงดึงดูดที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นแล้วสนใจเห็นแล้วอยากเอาไปปฏิบัติตามนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูขอสุ่มต่อไปเลยนะครับเป็นกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เตรียมพร้อมและก็ออกมานำเสนอได้เลยนะครับ
2: สวัสดีครับเรามาจากกลุ่ม6นะครับหัวข้อที่เราจะมานำเสนอนี้ก็คือการที่ไม่ส่งเสียงดังและวิ่งเล่นบนอาคารเรียนครับบริเวณที่เราจะไปติดกันนะครับก็คือผนังหน้าห้องเรียนนะครับ
1: ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากติดโปสเตอร์นี้นะคะคือคิดว่าเพื่อนๆทุกคนอาจจะทำตามโปสเตอร์ของเราและไม่ไปส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆห้องอื่นในขณะเรียนอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: นะครับกลุ่มที่6ก็ได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขอสุ่มกลุ่มต่อไปเลยนะครับก็คือกลุ่มที่2นะครับเชิญได้เลยนะครับกลุ่มที่2ตกลงกันหรือยังใครจะโอเค
3: เก็บไม่กินตึกหน้าเรียนค่ะห้องเราก็จะมีแฮชแท็กนะคะห้องเรียนไว้ใช้ไม่ใช่ทองนะคะแล้วก็มีโน้ตก็คือหากฝ่าฝืนต้องทำความสะอาดทั้งตึกค่ะเหตุผลที่เลือกใช้คำนี้นะคะเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนตั้งใจเรียนมากกว่าการกินค่ะแล้วก็จะติดโปสเตอร์ที่ประตูหรือว่าหน้าบอร์ดค่ะเพื่อเป็นจุดสนใจให้ทุกคนได้อ่านแล้วก็ลองมาดูกันค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญกลุ่มที่1ครับออกมานำเสนอได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่4กลุ่มสุดท้ายครับเชิญเลยครับ
4: ครับจากกลุ่มที่1ครับนโยบายและกฎกติกาที่เราได้ตั้งไว้คือห้ามพูดออกความคิดเห็นที่ส่อเสียดกับผู้อื่นครับแฮชแท็กที่เราได้ตั้งไว้ก็คือทุกเสียงมีค่าถ้ากล้าพูดออกมาผลลัพธ์ที่จะได้จากการคาดเดาก็คือเพื่อนๆทุกคนที่จะกล้าออกความคิดเห็นโดยที่ไม่ต้องกลัวความคิดเห็นที่ร้ายๆที่จะส่งผลกระทบต่อมาครับและกติกานี้คืออะไรคือการพูดออกความคิดเห็นที่ไม่ส่งผลกระทบร้ายๆต่อผู้อื่นครับสถานที่ที่พวกเราจะติดก็คือหน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของห้องเรียนครับขอบคุณครับ
0: ครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1นะครับและกลุ่มที่6เชิญได้เลยนะครับ
5: โปสเตอร์ของกลุ่มผมนะครับก็คือห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นบนอาคารเรียนนะครับยกเว้นน้ำเปล่านะครับสถานที่ที่จะติดก็คือหน้าอาคารเรียนหรือว่าบริเวณต่างๆรอบๆโรงเรียนเลยครับผลลัพธ์ที่จะได้มานะครับก็คือทุกคนในโรงเรียนสามารถตระหนักรู้ได้ว่าอาคารเรียนแห่งนี้ไม่สามารถนำอาหารหรือเครื่องดื่มขึ้นบนตึกได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4นะครับหลังจากที่ทุกกลุ่มได้นำเสนอมาแล้วเนี่ยครูก็ได้เห็นเป้าหมายที่พวกเราชัดเจนกว่าเมื่อวานที่พวกเราได้นำเสนอมานะครับก็คือสิ่งที่พวกเรานำเสนอมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อที่พวกเราจะนำไปสู่การปฏิบัติในภายภาคหน้านะครับก็คือเราเอาโปสเตอร์ของเราเนี่ยไปติดปุ๊บแล้วเราก็เริ่มอะไรเลยครับ

0: ฏิบัติตามได้เลยนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนาะก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ก็คือเราอาจจะยังบริหารจัดการเวลาได้ยังไม่ดีพอนะครับซึ่งมันก็ทำให้บางกลุ่มเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แต่อีกบางกลุ่มก็ยังขาดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือวันนี้ก็เห็นความตั้งใจของทุกกลุ่มแล้วนะครับเราก็เก็บโปสเตอร์ของเราไปแต่งเติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะนำไปทำอะไรครับนำไปติดที่บริเวณต่างๆที่พวกเราได้นำเสนอมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาสะท้อนคิดกันนะครับว่าหลังจากที่พวกเราเอาโปสเตอร์ไปติดในบริเวณต่างๆแล้วเราปฏิบัติตามกฎของเราหรือไม่นะครับและถ้าปฏิบัติแล้วเกิดผลดีอะไรขึ้นในห้องเรียนนะครับครับทีนี้ครูมีคำถามชวนคิดให้กับพวกเรานะครับมีคำถามว่าหากทุกคนปฏิบัติตนตามกติกาที่ตกลงร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนนะครับอันนี้ให้ครูสุ่มหรือว่าอยากจะมีอาสาสมัครคนไหนตอบดีนะครับให้สุ่มใช่ไหมได้เลยนะครับเลขที่ที่จะได้ตอบคำถามในวันนี้ก็คือเลขที่7ครับเลขที่7มาไม่เอ่ยถ้าสมมุติว่าหากทุกคนปฏิบัติตนตามกติกาที่เราได้ตกลงจะเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆของพวกเราเนี่ยปฏิบัติตามกติกาที่พวกเราได้ร่างเอาไว้แล้วนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นครับลองตอบมาได้เลยนะครับ
1: ห้องเรียนก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับ
0: ห้องเรียนก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นมีอะไรอีกไหมครับ
1: จะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทอย่างนั้นเกิดขึ้น
0: จะไม่เกิดการทะเลาะวิวาทใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวครูอยากจะฟังอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่8ต่อกันเลยนะครับเลขที่8เดี๋ยวเลขที่8นำเสนอไปแล้วเนาะครูพอดีอาจารย์ครูอยากให้เปลี่ยนคนด้วยดังนั้นเอาเป็นเลขที่17ก็แล้วกัน17มาไหมคือใครเอ่ยเป็นเลขที่17ทีนี้เป็นเลขที่17นะครับก็คำถามเดียวกันกับเพื่อนเลยนะครับหากทุกคนปฏิบัติตนตามกติกาที่ตกลงร่วมกันจะเกิดอะไรขึ้นในห้องเรียนนะครับ
2: ห้องเรียนก็จะสะอาด
0: ห้องเรียนก็จะสะอาดใช่ไหมครับมีเพื่อนก็ใช้กติกาข้อนี้มาใช้ในห้องเรียนเราด้วยใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากห้องเรียนสะอาดแล้วอย่างกลุ่มของเราทำอะไรเอ่ยร่างกติกาอะไรเอ่ยเกี่ยวกับ
2: การใช้ไฟฟ้า
0: การใช้ไฟฟ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับหากทุกคนนำไปใช
2: ้ประหยัดทรัพยากร
0: ประหยัดทรัพยากรใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของครูกันเลยนะครับแนวคำตอบของครูก็คือห้องเรียนจะเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยทุกคนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันอย่างมีระบบระเบียบความขัดแย้งจะลดลงและบรรยากาศในห้องเรียนจะเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับมาอีกสักคำถามหนึ่งนะครับก็คือหากเราปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นจะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้นอย่างไรทีนี้เดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่25ครับใครเอ่ยมาไหม25พอดีเลยครับหากเราปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนที่กำหนดขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนาของโรงเรียนอย่างไรนะครับเราลองอธิบายตามความเข้าใจของเราได้เลยนะครับ
2: ทำให้โรงเรียนน่าอยู่มีความเจริญก้าวหน้าทำให้ลดความขัดแย้งในโรงเรียนค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนก็บอกว่าโรงเรียนเราจะมีความน่าอยู่มีการพัฒนาที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งข้อนี้ครูก็เห็นด้วยกับเพื่อนนะครับหากเราทุกคนปฏิบัติตามกฎกติกาไม่ว่าจะเป็นกติกาที่เราร่างขึ้นในห้องเรียนก็ตามหรือกติกาของโรงเรียนพวกเราควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับก็จะทำให้ทุกคนมีระเบียบวินัยมันก็จะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลก็คือนักเรียนของเราแล้วทำให้โรงเรียนของเรามี

0: ความพัฒนาแล้วก็เจริญมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่12ครับปีปิดท้ายคำถามเดียวกันกับเพื่อนเลยนะครับ
1: โรงเรียนก็จะมีความพัฒนาก้าวหน้าครับมีการสร้างบุคลากรทางการศึกษาที่ดีขึ้นครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนเลยนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันเลยนะครับแนวคำตอบของครูก็คือช่วยให้ครับช่วยให้สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดความขัดแย้งและส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ซึ่งจะทำให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับทุกคนสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับภาพสำหรับกิจกรรมวัฒนธรรมในภาพสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์บุริศรีและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

ได้ครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA C ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถคันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าไปน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, ชายหาด

น้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ ทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็งุนงิดกันไปอาจารย์มีเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจาก1ชิ้น1อันถ้าเป็น1ชิ้น the doll ถ้าเป็น1อันก็คือ the cool ถ้าหาว่าเป็น1ชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆทั้งหลายเนี่ยโล่งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าโล่งเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อ1ตัวนะ1ตัวของภาษาพม่าเนี่ยตะเถนะเอ็งจีตะเถนะฮะถ้าหาว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่มั้ยผ้าถุงหรือว่าสโลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเถนะตะเถเอ็งจีตะเถทำไมตะเถถ้าหาว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่า the ทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะถ้าอย่างนั้นบะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่าเดบวยนะบะหมี่เดบวยข้าวสวยเดบวยนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือเดซีค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่าเดซีนะคะเดซีนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เชตกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานจีดีเชตกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะจีดีองค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูจีดีเชตกงจะสูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบาหนาปานะแม้แต่สามเณรก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือแต่ยาวนะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อ สินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลยอ้าวเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยอ้าวเปเล่าเลยก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลยแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยอ้าวแม่ค้าก็เลยถามเบาตอบว่า300จัดอ้าว300จะนะ300จะตะคู่300หรือว่าตะโด300เขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะโด300อ้าว1ชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองอ้าวเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบบาโอนะลดหน่อยนะชอบบาโออ้าวแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้ยินบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ลักษณะนามเราก็จำนิดนึงละกันเนาะ

0: บาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกะลาบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่แบบเราพูดได้ก็คือเบชูนะโชหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะคะเบกุ้ยหรือว่าเบชูนะคะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาญากุ้ยญากุ้ยญาโชนะคะญาโชญาต้องออกเสียงให้ดีๆนะคะญาเสียงเนี่ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็คือ ny เนี่ยนั่นเองนะคะญากุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตะเตะตัวนะเตะเตะตัวเตะเตะตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะคะโซแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าลาลีควาโซนะลาลีควาโซ

0: อ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมฮะถนนนะสามเส้นมาเจอกันก็คือละตรงขวาสองเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะฮะตรงแปลว่าสามก็ละตรงขวาสองนะฮะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีพอยต์มีพอยต์นะฮะไฟแดงก็คือมีพอยต์โอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะตัวตรงไปยากุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหินแปกุ้ยได้ไหมคะเตะตัวยากุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวหินเลี้ยวซ้ายแบกุ้ยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก็อตนะคะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก็อตสีตัวเชนเดย์นะคะอยากไปตลาดสก็อตนะสก็อตสีตัวเชนเดย์นะสก็อตสีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไปเชนแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสก็อตสีตัวเชนเดย์เราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหาว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมเอาอย่างเช่นเทรดเดอร์โรงแรมเทรดเดอร์นะคะอยากไปโรงแรมเทรดเดอร์เราก็บอกว่าเทรดเดอร์โฮเทลตัวเชนเดเห็นไหมคะตัวเชนเดอยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าเอาตัวนี้พวกเราอยากไปเจดีย์ชเวดโกจะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าชเวดโกพยาตัวเชนเดได้ไหมคะชเวดโกพยาตัวเชนเดเอาตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะคะสนามบินลีเซตัวเชนเดลีเซตัวเชนเดเราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
1: จะเสียหรอสิสก็สิกูเบลูตัวยามาเลย
2: สก็สิกูเตะเดะตัวแล้วลีกว่าส่งยาวเองเบเบชูเตะเดะเสียชาวตัวยาเบมาสิเดะ
1: เวลาเอง
2: โดโรเว่บ่ได้บัสก้าซี้ตั้วหยังปูก้าวมาได
1: ้เจซุติมาได้ရှင
2: ်ยาบ่ได้

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสโลงสีเขียวอ่อนๆเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทาง

ไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง ELTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วไปตรงนู้นกันดีกว่าไปน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, ชายหาด

มีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเลอื

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beach ชายหาด Garbage GARBAGE Garbage ขยะ Wave WAVE Wave คลื่น Seafood SEAFOOD Seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสจำกัดโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียเข้าด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายทางนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้รอนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอลเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและธรรมชาติก่อนจะขึ้นรถอูอาสพาหนะวินเทจออกตลุยไปรอบเกาะโอคอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของธรรมชาติหากแต่ยังคงถูกสงวนให้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่าหมอผีในเอเชียเหนือ

Ilia. ทะเลสาบไบคาวตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ทันทีที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสมาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อเลสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาด้วยสายตาที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดยรอบของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคานั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคานหรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: Here you can see ongons. Those are Buryat amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing. That's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออสซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กลบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Tворческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или...
2: Да, туристов стало больше, потому что за 17 лет о нас много кто узнал. Рекламу мы не делаем, потому что это даже затрудняет сказать. Бизнесом сложно называть. Здесь что-то вроде выставки. Люди друг другу рассказывают это как рекомендации. И они приходят посмотреть.
3: Сейчас все больше туристов, и они вот...
2: Ну, я бы не сказала, что вот прямо с каждым годом все больше и больше. Несколько лет вот рост количества туристов остановился и на том же уровне держится. Чтобы что-то изменилось последние, ну, года три, я как-то не скажу. Ну, конечно, изменилось. Сейчас очень много построилось новых зданий, и жилых домов, и гостиниц. Да, изменилось. Очень много застроек новых.
1: กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ยาวไกลก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนรอคอยเข้าสู่เส้นทางที่ธรรมชาติอัศจรรย์สู่เกาะโอคอนหัวใจของทะเลสาบไบคาวณท่าเทียบเรือของหมู่บ้านริสเวนกาเราเปลี่ยนพาหนะจากทางบกสู่ทางน้ำเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางของดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 2-3 วันอาจทำให้เรารู้จักไบคานมากกว่าเดิม

0: ทะเลสาบใบขาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำพาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานไซบีเรียที่รัฐบาลรัสเซียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาวเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line, with the Baikal Lake is a huge obstacle. So our Tsar said, it doesn't matter. It's impossible to build here the railroad. It should be built.And in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place and they started the construction and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels. Yeah, so we call this section of the railroad.Golden buckle on the steel belt of Russia because, well, first it connected two sections of the railroad that finished it, yeah. And the second thing, well, why it's golden? It was very expensive. 1 kilometer of Circumbaikal railroad cost the 100 kilometers of common railroad, yeah. And of course, it was called golden because it is so beautiful.You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
0: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไบคาวให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืนคนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจได้ยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บ

0: ช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
1: Ну, работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть, когда открытие навигации, Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Ну, вообще, мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил. И, то есть, ну, набирал свой навык в ресторанах непосредственно, были у меня свои учителя, которые обучали меня всему, также обучали меня в основном азиатской кухне. Ну и как бы вот получилось, а на корабле я получаюсь уже 5 лет как по Байкалу.
0: ที่ปลายทางของเราบนเกาะโอคอนรถอูอาสสัญชาติรัสเซียพาณะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม่รถอูอาสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
2: ้ it's we have guests from Uzbekistan. They working here, so they like to play football and they always call me to organize some game between our school and with them. So they are very strong side because in Uzbekistan they have very good football. So we play like friendly games.Mm-hmm. Sometimes they win, sometimes we win.
3: So you are a teacher at school?
2: I'm not a teacher. I'm doing like a charity foundation. So I have a charity foundation for more than 10 years. I organize football and make this development. So I find equipment, all the stuff. Mm-hmm. And we also had a guy from Thailand last year. He's from Chiang Mai. He was staying for a long time here.He's an artist, so my friend of mine, and we play football, even on the snow. So for the Thai guy from Chiang Mai, it was a big experience.
0: บนชัยภูมิที่ดีที่สุดบนเกาะโอคอนตรงแหลมเบอร์ฮานมองเห็นทะเลสาบได้กว้างสุดลูกหูลูกตาเสาไม้กว่า10ต้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับร้อยปีที่นี่เป็นลานพิธีกรรมของชุมชนที่ยังคงความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณที่เหล่าชามานหรือหมอผีผู้เชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณในธรรมชาติซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเกาะโอคอนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ
3: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palaceOf the owner of Alhon Island, the mightiest god Hute Babai, and they are not supposed to bother the mightiest god, even when they had to go by the place by horse. They would come down from the horseback and wrap the hooves of the horse with leather, not to disturb the mightiest god.
0: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่าน

ผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make Arnold Horn Island huge prison huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal Lake but then the revolution startedAnd all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here. But not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And they were living here in a little settlement. They were fishing, and they were either smoking the fish, or canning it, or salting it in big barrels.Or they keep it just fresh and were freezing it fresh. For freezing, they used Baikal ice because electricity came to Al Horn Island only like 10 years ago. Before that, people in the best case would use only diesel power generators.
0: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลานาชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Dвухтысячно электричество бывало по утрам давали и вечерами давали на два часа. Утром дадут на два часа, если это
3: зимой. Это генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора. И давали вечером, ну, тоже где-то на 2-3 часа. Если зимнее время, это 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было, можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильника использовали подвалы со льдом.
1: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerator.
2: Лёд в подвалы завозили в марте или в феврале или в марте, чтобы он там хорошо. Телевизор можно было сказать, что мы в это время телевизор, что потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня.Так сложилось, что многие фильмы я не видела. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдим, так скажем, за экологию, потому что
3: кто? Я тоже пользуюсь
2: кто же, если не я, да, так Бог еще не есть.
0: บทสนทนาระหว่างกันได้สร้างมิตรไมตรีให้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสเวตลาน่าชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลาน่าอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชียที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสเวตลาน่ามีอาชีพประจำและก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืน และจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่สามารถทนกับสภาพอากาศบนเกาะได
2: ้ Зимой стараемся кушать мясо, конечно. Мы буряты любим мясо и больше предпочитаем мучные изделия, нежели овощные. Консервируем, но в небольших количествах. На зиму еще мы готовим варенье обычное из брусники, голубицы, которая выращивает, ну, растет на альконе.
0: ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจากยามตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังอิร์คุตสค์เพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนเผ่าบูเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกและกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

แบนช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ย
1: ก็
0: มีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นเนี่ยต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วนี่คุณลุงพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปทางนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหมฮะ
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร

0: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็อยู่ประมาณไม่เกินจาก12วานี่ก็
1: 12วาวา1นี่เมตรนึงมั้ย
0: 2เมตร2เมตร
1: 24โอ้2เมตรเลยเหรอโหแล้วพี่คุมไงคุมยากมั้ยโชว์หน่อยได้มั้ยมันจะตกใส่หัวมั้ยเนี่ยปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
0: ครับ
1: ได้แล้วเรียบร้อย
0: เรียบร้อยครับ
1: โอ้โหนุ่งพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
0: ได้เลยครับบัดนี้จะเริ่มปอกแล้วครับอยู่กับส่วนมะพร้าวมันก
1: ็คงทึบ
0: มีรายได้ดี
1: โอ้โหโหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
0: ลองชิมเลยครับหวาน
1: โอ้โหหอม
0: งบ
1: หวานเจี๊ยบเลย
0: ครับ
1: แล้วนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
1: แกง
2: มะพร้าวแกง
1: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อเป็นมะพร้าวอ่อน
1: อ๋อครับไหนลุงลงมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
1: กินน้ำได
2: ้
1: รบกวนด้วยครับผม
0: ได้เลยแหละ
1: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
0: เต็มลูกแหละ
1: โอ้โห
0: ลองกินนะ
1: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
0: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
1: มันจะเปรี้ยว
0: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
1: อันนี้พ่อพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
0: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
1: อ๋อ
0: ไอ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
1: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
0: มี
1: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
0: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
1: ครับผม
0: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานแล้วมีมะพร้าวใหญ
1: ่
0: ก็มีมะพร้าวเหลืองมันต้อง
1: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
0: ครับ
1: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
0: โอ้เยอะ
1: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
0: ได้ครับ
1: โอเคไปมาดูเดี๋ยวเอาม
0: ะพร้าวน้ำหอมด้วยอะไรนี่จะไล่คนไ
3: ปคุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอ3สายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ7มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนี้ออกมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุก ป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
1: น้องนุ่งเริ่มต้นมาทำงานกับ

0: ราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพเนี้ยที่ว่าเป็นหลัก
1: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
0: ไม่มีครับไม่มีเลยครับต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
1: ก็ค่อยๆรับจ้างงี้มาเรื่อย
0: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
1: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
0: ๆ
1: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะเจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดี
0: สว
1: ั
0: สดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงจะมาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่เหรอก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างนั้น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำนะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้กับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี
0: ่
2: ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: เน
0: ี่
2: ยค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: อ๋อแล้วก็แช่ไว
1: ้ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ก่อนไส้คือตัวนี้
0: ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมนะคะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้วเราทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะตอนนี
3: ้
1: เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
2: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อันนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
2: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
2: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
3: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาตัดบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
3: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
2: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
3: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทั้งต้นเลยครับนุ๊ก
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก
0: ่
1: แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี
0: ้ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: ทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยวที่เติมศิลปะลงไปส
0: ื่อ
1: สารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
0: ้
1: ลาวเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่ลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่ๆนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
0: อ
1: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้เนื้อนิ่ม
0: ไม้เนื้อนิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายมันจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกๆบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างๆนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช่ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มพี่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม
0: ้
3: เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
0: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
0: เป็นฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดชั่วชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30 ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20 ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนะครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรในชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมละครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดม
0: ี
1: ตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: นี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับเป็นอยู่ด้านไหนกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะ
0: ย
1: ังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือที่แรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภค
0: ครับผม
1: ซอฟต์ไอศครีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโ
0: คล
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือนนะ
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศครีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิมยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักกราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะคัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมัง

คลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกคาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธการพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในเลิกดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธ์ต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทําตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจ
จึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพจำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลาย

อหิงสกกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกะมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000 คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกะมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกะมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่า1 คนตัด1 นิ้วฆ่า1 คนตัดนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999 คนเหลืออีก1 คนเขาเท่านั้นก็จะครบ1,000หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48 กิโล48 กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟัง
ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้บางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทำตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี 2. เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมานด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปานาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะ

พระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3 ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมอันนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมะติบงมะติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมะติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตนตามตัวห้อนตามตนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค์ค่ะการใช้รูปสระทุกพยางหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางคุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค่ะคุณผู้ชมกดง่ายๆ

แค่เพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะหางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือหยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับหม้อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบงเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กงค่ะเวลาจำนะคะไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กงนะคะใช้ในตำแหน่งสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพยัญชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางค์ก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางค์นะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะ

ติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมัตตินะคะไปต่อ

ใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเนื้อนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระเอาในภาษาลาวนะคะมี3สระค่ะบวกกันเป็นสระเอานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจำค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่ขงค่ะคุณผู้ชมคะไม่ขงหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเศร้าค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจำจำไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคำว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอิค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคำว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน่ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน่ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอำเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอำเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน่ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำมาคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจัดการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจำคำนี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งไปด้านหลังค่ะบวกด้วย

0: สระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กุ๋งนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กุ๋งจำยังไงดีคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กุ๋งหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองนะคะสระองก็คือไม้กุ๋งหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกม่อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยนะก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายเดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเถื่อ
1: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอถ้าหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น่าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
1: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากินเหล้าแม่นบ
2: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
1: ซั่นหว่าแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
2: น้องสาวของข้อย
1: น้าขอให้พ่อของเจ้าเซาเจ็บเซาป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้หน้าต้มกินต่างน้ำได้บ
2: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
1: เศร้าแท้และที่เคยฮ้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
2: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดถุงมือนี่เนาะ
1: หน้าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเขาก็ลืมมันไปเลย
2: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
1: เออโชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ำได้เด้อ
2: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
1: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
2: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะ หาก่อมาแต่ห้วงหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอฮู้คักดอกหลานกะบอฮู้คักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำนึงด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพะบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
3: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็นสองส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาว เมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและม่าคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ

0: อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
1: ในวงแคบ
0: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคงการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
0: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
1: ื่น
0: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้เอ๊ะทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยายเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
1: พลังงานทั้งนั้นเลย
0: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปลลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่า

0: มีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นบริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดคือ ตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตาม

0: หรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเขาเรียกเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้หนึ่งข้ามแดนสะดวกแต่สองก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บ
1: ผ่านเลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้เลยครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
0: มีตัวอย่างไหมครับ
1: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
0: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
1: ใช่
0: ครับ
1: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตามนะคร
0: ับ
1: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไว้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนช
0: รา
1: ดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
0: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
1: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
0: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
1: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
0: ้
1: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
0: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
1: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
0: ้ครับ
1: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
0: ครับ
1: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตาม ความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
0: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
1: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
0: ้ได้น้อยที่สุด
1: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
0: ยังไงครับตรงนี้
1: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
0: โอกาสทางการศึกษา
1: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
0: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
1: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไหมนะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริม

0: ทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษา
1: ครับ
0: แต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่เนี่ยจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นบางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมากดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง
1: ครับ
0: เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตเพาะปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผา

0: ิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันรายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจึงเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับรับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมันจะช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของสารเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนา

0: เรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคประชาชนไทยฟัง
1: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
0: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนๆเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3หนแล้วและขณะเดียวกันเนี่ยรัฐมนตรีผู้บัญชาการฐานผู้บัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านที่แล้วท่านก็ไปเยือนท่านปัจจุบันก็เพิ่งไปมานะครับมีผู้บัญชาการฐานเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
1: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ธุรกิจภาคเอกชนทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
0: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาช้อปปิ้งเขาจะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังเป็นที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟนประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพ

0: ทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้และเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ คนมองเห็นเสถียรภาพทางการเมืองคนว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษียากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นั่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับการทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกอัครทูตเองในต่างประเทศนั้นก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ก็ทำไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชีฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็ใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชีฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชีฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐนี่ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกอัครทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาสที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิตินึงที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านคงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มา

0: สถานทูตจากกิจกรรมแบบนี
1: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Center เราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
0: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
1: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่ก็มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีหมดครับ
0: เพราะว่าแสดงว่าเปิดกว้าง
1: โอกาสเนี่ยมันมีไม่เท่ากันไงมันอาจจะมีโอกาสที่แบบบริษัทใหญ่ๆแล้วไปเจออะไรก็ได้แต่บริษัทเล็กเขาก็มองของเขาได้ว่าเขาอยากไปทำอะไรบางคนก็อาจจะสนใจไปมองเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสร้างโรงแรมบางคนอาจจะไปดูเรื่องการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงบางคนอาจจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
0: ค่ะก็คือพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
1: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเนี่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้แนะนำตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลเคอลพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
0: ะ
1: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
0: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
1: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
0: อ๋อที่เมียนมาเนี่ย
1: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าและอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได้มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
0: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
1: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
0: ้
1: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันเดเล่สามเมืองใหญ
0: ่
1: ในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วเนี่ยไปแสดงร่วมกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะทำที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมียนมาส่วนการแสดงโขนเนี่ยก็จะทำที่โรงละครแห่งชาติ
0: สามแห่ง
1: สามเมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้ง เนบิดอร์แล้วก็

0: มันเดเลย
1: ์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
2: ที่เมืองไทยล่ะ
1: ที่เมืองไทย
2: ค่ะ
1: ขนเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงอันนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการซึ่งจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
2: เมื่อไหร่นะคะพอจะบอกได้
1: ไหมคะน่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายน
2: นะ
1: ครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทล์ผ้าทอเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมยังไง
2: ใช่เลยค่ะ
1: ดนตรีการแสดงโขนรามเกียรติ์รามายณะของเขาประวัติศาสตร์ในบางตอนมันมีหลายอย่างภาพเขียนภาพวาดเนี่ยที่มันมีความสอดคล้องกันทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะมีเชิญผู้แทนผู้เชี่ยวชาญจากทั้งเมียนมาแล้วก็จากทั้งของไทยเนี่ยมานำเสนอหารือด้านสัมมนาทางด้านวิชาการแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
2: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
1: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
2: ่ค่ะ
1: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
2: ค่ะ
1: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
2: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
1: ใช่อันนี้กำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอ กี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
2: ค่ะ
1: คือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไป
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับประเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
2: ค่ะถามนิดนึงพอพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการ เดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
1: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทย อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมาก อย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะ เขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนัก
2: นะ
1: แล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
2: อ
1: ย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่ เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
2: ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
1: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารนิเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
2: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะในโอกาสครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
1: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
2: ่ะ
1: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหู ให้คนเมียนมา
2: จากเมืองไทยเนี่ย
1: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัฐคยาร
2: ัฐคยาที่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
1: ัฐคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
2: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
2: ้
1: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
2: เนปิดอลนี่คือเป็น
1: เมืองหลวง
2: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
1: นั่งรถไป5ชั่วโมง
2: ค่ะไปตั้งที่นั่นแล้วหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
1: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ยศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได
2: ้ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของกิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
1: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันเนี้ยแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
2: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตในกรุงย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลายให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่21สิงหาคม2569นะคะวันนี้แม้ว่าฝนจะลดลงแล้วแต่เรายังวางใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางทางด้านตะวันตกนั้นยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีนะคะที่วันนี้จะต้องติดตามเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมแล้วก็เรื่องสถานการณ์น้ําก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะสาเหตุที่ฝนลดลงนั้นนะคะเป็นเพราะว่าร่องมรสุมนั้นเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงนะคะทำให้ภาพรวมฝนของไทยก็ลดลงตามไปด้วยค่ะและจากแผนภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านี่คือแผนที่เสี่ยงภัยนะคะสำหรับจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีที่วันนี้มีโอกาสจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะสำหรับคลื่นลมทางทะเลนั้นก็ต้องเฝ้าระวังค่ะทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและเดินทางอย่างระมัดระวังโดยประกาศฉบับต่อไปสามารถติดตามได้ในเวลา 17:00 นค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะจังหวัดตากวันนี้มีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงเหลือร้อยละ40ของพื้นที่แต่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีและต้องจับตากาญจนบุรีซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงเย็นเตรียมรับมือฝนและเผื่อเวลาเดินทางกันด้วยค่ะภาพรวมวันนี้นะคะฝนจะลดลงแต่ว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางด้านตะวันตกก็ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะตากและกาญจนบุรีที่ได้ย้ำไปนะคะบอกว่ามีโอกาสจะเจอฝนหนักมากค่ะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยนะคะส่วนชาวเรือค่ะฝั่งอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะพรุ่งนี้มาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ของรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้ย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดา

0: ดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะ มีไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยอ้าวๆๆลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่า

0: ความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
1: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันนะ
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
4: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นนะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
5: ปูครับDLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
4: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีก

0: อีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
1: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
1: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นพุทและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
1: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
1: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

มอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนใน

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็ของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมี

0: มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมา

0: เรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวี่วะกักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันa e e e o o e u ư นะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลย ba ba b b bo bo be bu bưต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกอกูกือต่อมาเจอจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดาแดเดดีดอโดเดดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว GH นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเหะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮูฮือเคคาแคเคคีคอโคเคคูคือเลลาแลเลลีลอโลเลลูลือต่อมาเมะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอ

มือต่อมาเนะนาแนเนนีนอโนเนนูนือต่อมา ng และ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาเงเงงีงองูเงงูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเยอะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีโยโยเยยูยือต่อมาเฟฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟอร์ฟูฟือต่อมาตัว Q นะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแกวเกวีเกวต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาเตะตาแตเตตีต่อโตเตตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททีทอโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัวเวนะฮะตัว V ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแวเววีวอโวเวอร์วูวือต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกันอาอาเอแอเออีออโอเออูอือนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงเญเปเตอูออีอีนะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอักอักเอิกแอกออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกันแอกเอกอิกต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมอะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอัมเอิมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนอะนะฮะพร้อมกันอานอันเอินแอนเอนอีนออนโอนเอินอูนอื่นต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงอะนะฮะพร้อมกันอางอังเอิงแององนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบององต่อมาองภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือองกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเหยอะ

พร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าอะไรแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเองอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอาบอับอึบแอบเอฟ

ต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวอนะฮะพร้อมกันอาวแอลนะครับคำว่าอาออาวแอแอลอาวกับแอลนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาแอแอลนะครับรวมกันเป็นแอลนะฮะต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกันอยออยโอยเอยอุยเอยต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกันไอเอยส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียงสระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับอือเออเอือและอูโออัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเมเนเงเปเตอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอามารวมกันออกเสียงรวมกันได้นะครับพร้อมกันอีเอเกเอียกอีเอเมเอียมอีเอเนเอียนอีเอเงเอียงอีเอเปเอียบอีเอเตเอียดอีเออูเอียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเออเกอเอื้อกอือเออเมอเอื่อมอือเออเนอเอื่อนอือเออเงอเอื่องอือเออเปอเอื้อบอือเออเตอเอื้อดอือเอออูเอืออือเอออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกออ้วกอูโอเมออวมอูโอเนออวนอูโอเงออวงอูโอเตออวดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอ้วกอวมอวนอวงอวดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาออแอแวออเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับ2อันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออาอีวายต่อมาออาอีวัยอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัววายหรือว่าตัวอีสายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาอแอออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเอออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีอูวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอือเอออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอือเอออูเอื่อยครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพอ

0: พร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักเหวียนหอยหงะหนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอะอาบาต่อมาเบอะอาบาซักบาเบอะอาบาเหวียนบาเบอะอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอะอาบาหงะบะนะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบอะอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอาอีอายเตอะอายตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะอาอีอายเตอะอายตายซักตายอาอีอายเตอะอายตายเหวียนตายอาอีอายเตอะอายตายหอยตายต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหงะตายนะฮะต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวียนไหมไม่หอยใหม่ไม่หงาใหม่ไม่หนังใหม่นะฮะต่อมาแองเงอะแองเลอะแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงเหวียนแรงแรงหอยแหลงแรงหงาแหลงแรงหนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงเหวียนแกงแกงหอยแกงแกงหงาแกงแกงหนังแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอืออีเอื่อยเตอะเอื่อยเตื่อยนะครับออกเสียงว่าเตื่อยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตื่อยซักเตื่อยเตื่อยเหวียนเตื่อยเตื่อยหอยเตื่อยเตื่อยหงาเตื่อยเตื่อยหนังเตื่อยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอเวียนเวียนต่อมาเอาวรรณยุกต์ซักมาใส่ด้วยนะครับเวียนซักเวียนเวียนเวียนเวียนเวียนหอยเวียนเวียนหงาเวียนนะครับสังเกตเวียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมาเวียนหนังเวียนนะครับเสียงสั้นเวียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: จีเอ้ย hôm nay trời đẹp quá nhỉ
2: Vâng, trời đẹp đấy. Chị nghĩ là chị sẽ đi dạo chơi ở công viên gần đây.
1: Cho em đi với ạ.
2: Được em ạ. Chị phải đi lấy đồ trong xe trước nhé.
1: Vâng, có đi luôn không ạ?
2: Vâng, đi đi.
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้คงอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
0: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮ
3: ะ
0: เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้น นะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของปูริโบโลเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งปูริโบโลมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
2: คือทั่วประเทศ
0: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊วกโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คนก็คือสสเหมือนบ้านเรานะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมี3ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรีนะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่างๆทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะครับอีกส่วนนึงคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58จังหวัดกับอีก5นคร
2: ค่ะ
0: 58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่
2: าน
0: ะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะหายฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
2: ะ
0: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็เมืองเกินเทอนะครับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศ
2: เวียดนามคือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
0: เมืองที่เรารู้จักจะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ของเวียดนามจะมีการถ่วงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะทำหน้าที่รูปแบบนี
2: ้ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
0: นานแล้วนะครับการปกครองรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับจริงๆก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
2: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ขึ้นใช
0: ่แต่พอรวมประเทศกันได้ปุ๊บชัยชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
2: คือรวมประเทศแล้วใช่
0: ใช่รวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เรื่องการลงทุนรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
2: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโอกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮั่นกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทําความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคําศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่มั้ยคะแล้วก็ประโยคที่1คือ어디에가요คือ어디แปลว่า

0: ที่ไหน
1: คร
0: เร
1: ั
0: า
1: บ
0: ก็คายโยคือว่าไปก็ออดิเย่คายโยหมายความว่าไปที่ไหนคะ
1: อ๋อออดิเย่คายโยอู้อันนี้ค่อนข้างง่ายสำหรับการออกเสียงนะฮะออดิเย่คายโยไปที่ไหน
0: ใช่ค่ะแล้วออดิสถานที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะอย่างเช่นออดิเย่คายโยเราไปร้านอาหาร
1: ครับ
0: ร้านอาหารคือชิกตังค่ะแล้วออดิเปลี่ยนเป็นชิกตัง
1: อ๋อเปลี่ยนออดีเป็นชิกตังแทนก
0: ็
1: จะเป็นชิกตังเอไคโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเอคือความช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วก็ถ้าบอกสถานที่แล้วก็ติดเอด้วยค่ะแล้วชิกตังเอไคโยถ้าเปลี่ยนเป็นห้องสมุดก็ทูโซกวนเอไคโย
1: ทูโซกวนเอไคโย
0: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนฮักโยเอไคโย
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ
1: และอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
0: ห้างสรรพสินค้าคือเพ็กควาจอมค่ะ
1: เพ็กควาจอมเอขายโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพ็กควาจอมเสียงยากนะคะเพ็กควาจอมค่ะแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าคาเฟ
1: ่ตรงตัวเลยเหรอครับ
0: ค่ะ
1: คล้ายภาษาไทยมากนะฮะ
0: โอ้มาจากภาษา
1: อังกฤษนี่แหละมาจากคาเฟ่นะครับ
0: ค่ะ
1: คาเฟ่เอขายโย
0: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเอขายโยสถานีตำรวจคงชัยส
1: อคงชัยส
0: อเสียงยากนะคะ
1: ยากจริงด้วยนะ
0: คงชัยสอเอ๋ขายอ๋
1: อทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะครับ
0: เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวใช้เวนะคะเวชิกตังเอ๋ขายอ๋อเวคือว่าทำไมเพื่ออะไรนะคะ
1: โอ้เวชิกตังเอ๋ขายอ๋อ
0: ใช่ค่ะอ๋อเวพาบุลมอกอยอทำไมกินข้าวเหมือนกันนะคะเวคงบูเฮยทำไมเรียนภาษาเกาหลีเวฮังกูกอรือคงบูเฮยอันนี้เวใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคค
1: ่
0: ะ
1: เวใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
0: ใช่ค่ะเวได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวพับมอคือรอขาย
1: อ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะพับมอคือรอขายโย
0: ไปเพื่อจุดๆๆคือว่าอือ รอขาย
1: อ๋อนะคะอือรอขายโย
0: อย่างเช่นพับมกตะกินข้าวพับมกตะกับอือรอขายอติดกันพับมกรอขายอไปเพื่อกินข้าวพับมกรอขาย
1: อ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
0: ใช่ค่ะไปกินข้าวพับมกรอขาย
1: อพับมกรอขาย
0: อใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไม่ตรงคือว่าไปเพื่อกินข้าวแต่ว่าคนไทยพูดไปกินข้าว
1: เราจะไม่มีเพื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
0: ใช่ค่ะทำไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหม
1: ออ
0: ิซารุมันนาโรคายโ
1: ออิซารุมันนาโรคายโอ
0: ไปโรงเรียนทำไม
1: ไปเรียนหนังสื
0: ออ๋อคงบูฮาโรคายโ
1: อคงบูฮาโรคายโอก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุกๆคำ
0: ใช่ครับอือโรคายโอต้องจำคำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไ
1: ร
0: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
1: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
0: โอซื้อซาโร่ขายโอซื้อซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซื้อซาโร่ขาย
1: โอซื้อซาโร่ขายโยก็คือฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
1: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
0: สวนสาธารณะคือคงวันค่ะไปสวนสาธารณะคงวันแน่ขายไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอขาย
1: ถ้าไปทะเลล่ะครับคนไทยชอบไปทะเล
0: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
1: ไปทะเลก็ไปพักผ่อน
0: อ๋อชิโร่คายโ
1: อชิโร่คายโ
0: อโร่คายโอกับโร่คายโอมีสองแบบนะคะเพื่อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่คายโอชิดะชิไม่มีตัวสะกดชิโร่คายโ
1: อ
0: มันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่คาย
1: โออ๋อจะมีโร่คายโ
0: อใช่
1: แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
0: โร่คายโ
1: อ
0: พาบลบอกตะบอกมีตัวสะกดบอกโร่คายโอ
1: ครับถ้าไปโรงหนังแล้วครับยอดนิยมเลย
0: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับ
0: โรงหนังคือว่ายองฮวากวน
1: ยองฮวากวน
0: ใช่ค่ะยองฮวากวนไปยองฮวากวนเพื่อดูหนัง
1: ครับ
0: ยองฮวารือโปโรคายอ๋อดูหนังคือว่ายองฮวารือโปตา ไปดูหนังยองฮวาเร่โปโรค่ะ
1: เอาแบบมีความรู้

0: บ้างไปร้านหนังสือบ้างครับ
1: ร้านหนังสือคือว่าซอจอมไปร้านหนังสือเพื่อซื้อหนังสือใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เชกุลซาโร่คายโอ
0: เชกุลซาโร่คายโอ
1: ใช่ค่ะเชกุลซาดาคือว่าซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือเชกุลซาโร่คายโออ
0: ืมครับวันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง try out

0: 안녕하세요สวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูนเนี่ยโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูโกอันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองอาเซโ
0: อนี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีแล้วถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요물이어디에있어요냉장고에있어요นี่5ประโยค
0: ห้าประโยคเบื้องต้นที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ประโยคที่หนึ่งคือ물이있어요เหมือนกับเป็นคำถาม물คือว่าน้ำแล้วก็있어요คือว่ามีไหมค่ะแล้ว물이있어요มีน้ำไหม물이คือ물คือว่าน้ำ이คือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลมีตัวสะกดใช้อีกถ้าไม่มีตัวสะกดใช้ค่ะอย่างเช่นคอฟฟี่คอฟฟี่ก็กาแฟนะคะ
0: ค
1: อฟฟี่ไม่มีตัวสะกดคอฟฟี่ค่ะอิสอยใช้ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอูยูค่ะอิสอย
0: อ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกด
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นทนอีอิสอย
0: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่า

0: มีรถไหม
1: ชาก็อิสเซอร์รถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกดติดกับคานะคะชาก็อิสเซอร์ก็ตุนมีรถไหมชาก็อิสเซอร์แล้วตุนตอบยังไงคะ
0: ไม่มีรถแล้วกันครับ
1: 없어요아니요없어요
0: 아니요없어요
1: ถ้ามีแล้วก็네있어요
0: โอ
1: ้네คือค่ะ네있어요ค่ะมีค่ะ
0: มีค่ะ
1: อ아니요없어요ไม่ครับไม่มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะ네있어요
0: ทวนคำถามให
1: ้ใช่ค่ะ아니요없어요
0: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
1: บ้านคือ집แล้ว집ค่ะ집มีตัวสะกดงั้นติดกับ eก็มีบ้านไหม집이있어요เป็นคำถามตรงสูงๆ집이있어요แล้วตุนถ้าตุนมีบ้าน네있어요ถ้าไม่มีบ้าน아니요없어요
0: ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
1: ์แล้วที่ฉันอยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
0: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
1: ก็ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผม
1: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
0: 여자친구
1: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่า여자ก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิง여자친구
0: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมคร
1: ับ ใช่กับเป็นแฟนค่ะ여자친구친구ไม่มีตัวสะกด여자친구가있어요มีแฟนไหม여자친구가있어요แล้วตุนตอบว่าไม่มี아니요없어요
0: โอ้ดูเศร้ามากเลย아니요없어요
1: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
0: มีก็ตอบว่า네อิสโย
1: ใช่ค่ะเนอิสโย
0: แล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
1: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนัมจาแล้วก็เป็นแฟนก็นัมจาชินกุ
0: นัมจาชินกุ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: นัมจาชินกุก็อิสโยถ้ามีแล้วเนอิสโยถ้าไม่มีอานิโยออฟโซโย
0: ครับ
1: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
0: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
1: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสโยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
0: ต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
1: ค่ะออดีเออิสโยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเออิสโยเอเป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วออดีเออิสโยอยู่ที่ไหนคะแล้วก็บอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
0: เช่นอยู่ที่ตู้เย็น
1: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโกเออิสโย
0: อยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
1: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะคร
1: ับใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
0: ฮักโย
1: ใช่ฮักโยเออิสโยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสโย
0: ฮักโยเออิสโย
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
1: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
0: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
1: ค่ะโรงพยาบาลคือเพียงวันอยู่ที่โรงพยาบาลเพียงวันเออิสโย
0: เพียงวันเออิสโย
1: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
0: คาโนวัน
1: คาโนวันอีเพียงวันเอออิสโ
0: ซแล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
1: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
0: ซามูชิล
1: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสโซเออิสโซเป็นสติ๊ก
0: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออีสอโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
1: แล้วถ้าท้ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
0: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
1: ครับมีค่ะที่นี่คือว่าโยกิ
0: โยกิ
1: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนออดีเออิสโยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกิเออิสโยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโกกิเออิสโยโก 거기그와티난거기에있어요
0: 거기에있어요อันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
1: ก็ว่า저기에있어요기
0: 저기จะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่ตรงนู้น저기에있어요
1: ใช่ค่ะแล้วที่นี่คือว่า여기
0: ครับ
1: แล้วที่นั่นคือ거기ตัวที่นู่นคือว่าชอกิน
0: ี่จำง่ายๆแค่นี้เองสำหรับ3คำที่เอาไว้บอกตำแหน่งนะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมแม่วันนี้เราได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในชุดประจำวันนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และตอนนี้เราได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันแล้วกับช่วง try out ครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: รถสวยจังเลยครับพี่
1: สวัสดีครับ
0: ขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: โอเคครับให้ทายว่าจากไหน
2: ยี่ห้อนี้ไม่เคยเห็นเลยครับพี่รถอิตาลีป่ะใช่ไหมฮะ
1: ฝีมือคนไทยนี่แหละครับ
2: เฮ้ยพี่ไม่มีอ่ะคนไทยมีรถจักรยานดีๆอย่างนี้ที่ไหนเล่า
1: แต่รูปลักษณ์มันผมว่ามันเป็นรูปลักษณ์อิตาลีนะคลาสสิกมาก
3: จริงเหรอพี่นี่พูดจริงเหรอนี
1: ่พูดจริงครับฝีมือคนไทยคนทำเนี่ยเป็นพี่ที่มีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในวงการนี่นานแล้วก็เป็นลิมิเต็ดเวอร์ชันนะคือไม่ได้ทำเป็นแมส
2: พี่กำลังบอกว่ารถเนี่ยเป็นรถแฮนด์เมด
1: ใช่ครับ
2: ฝีมือคนไทยเลย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเทเลเมดคือวัดตัวตัดคันเนี้ยตัดมาเฉพาะผม
2: พี่ซื้อมาจากไหนยังไงมันอยู่แถวนี้ป่ะพ
1: ี่ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆนี่เองอยู่เขตสามเสนถ้าสนใจผมจะพาไปดู
2: โอ้ดีเลยครับดีเลยครับงั้นไปเลยครับ
1: โอเคครับ
0: เดี๋ยวผมตามครับ
1: ครับ
0: เลยครับ

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: แล้วครับเนี่ยบ้านพี่สุรชัยชื่อบ้านเขาชื่อบ้านเสือหมอบเข้าไปในซอยนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้าก็ถึงนะครับใกล้ๆนี่เอง
1: ครับผมได้เลยครับโอ้ขอบคุณมาก
0: ขอให้สนุกนะครับแล้วก็คงจะได้เฟรมวินเทจมาขี่สนุกกันอีกสักครั้งหนึ่ง
1: โอเคได้เลยครับขอบคุณมากครับพี
0: ่
1: ขอบคุณครับบ้านเสือหมอบ
0: คนไทยเราก็ต้องอดเหมือนของไทยอยู่แล้วเนาะเพลินคนไทยที่ผมรู้จักเนี่ยก็มีฝีมือด้วยแล้วก็ทำทรงวินเทจซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทรงดีไซน์คล้ายๆกับรถอิตาลีและประสิทธิภาพก็พอขี่แล้วก็สนุกนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็งานประณีตแล้วก็เป็นคัสตอมเมดคือมันเข้ากับสัดส่วนร่างกายของเราเอง
2: อ้าวนี่อยู่ตรงนี้เอง
3: คุณลุงครับคุณลุงสุรชัยครับอยู่ไหมครับ
4: อยู่ครับอยู่
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: โอ้โห

0: เป็นยังไง
1: พอดีวันนี้นี่แวะมาหานะครับอยากจะเข้ามาสอบถามข้อมูลนิดนึงนะฮะ
2: ครับได้ครับว่างอยู่
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในได้ไหม
2: ครับเชิญครับเชิญ
1: ครับขอบคุณครับโอ้โหมาถึงแล้วนะครับ
2: ครับ
1: นี่เลยถ้ำเสือใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เขาบอกว่าอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือตอนนี้อยากได้จักรยานครับต้องเข้าถ้ำเสือครับ
2: เสือก็เสือหมอบอ่ะแสดงของจักรยานแข่ง
1: นั่งตรงนี้แล้วรู้สึกถึงเรื่องราวตำนานเก่าๆนะครับอยู่ล้อมรอบตัวเต็มไปหมดเลยคุณต้องถามนิดนึงว่าคุณลุงเนี่ยเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
2: ถ้าเริ่มปั่นนั้นมันตั้งแต่เด็กๆถีบจักรยานที่สนามหลวงแล้วก็มาเล่นเสือหมอบเป็นเสือหมอบนี่ก็ตอนที่อยู่ม5โรงเรียนโยอยู่โยธินอยู่ระมักใกล้ๆบ้านเนี่ยก็รวบรวมเงินก่อนที่จะมาเล่นในผมก็เล่นสะสมสแตมป์อยู่ก็สแตมป์ไทยและต่างประเทศมี 4-5 เล่มก็ขายให้เพื่อนหมดเลยยกเมื่อได้ตังมา400กว่าบาทก็กำเงินไปวรจักรเลยไปสั่งต่อตัวถัง
1: คันแรกในที่ใช้ก็คือเป็นจักรยานทำมือเหมือนกัน
2: ครับก็สั่งมีร้านต่อจักรยานสมัยโน้นมันจะมีอยู่สัก 3-4 ร้านก
1: ็
2: คือที่ดังๆเป็นโด่งดังมากที่นักการ์ดทีมชาติเก่าๆเขาใช้คือร้านแปะสังฮีก็อยู่เนี่ยตรงสี่แยกสังฮีตรงนี้นะฮะใกล้ๆบ้านนี่แหละ
1: แล้วงี้เริ่มมาเอาจริงเอาจังกับการขี่จักรยานแล้วก็การทำจักรยานยังไงครับ
2: เขาเปิดรับแข่งคัดทีมชาติเพื่อจะเป็นแข่งเอเชียนเกมครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครับผมก็ไปคัดก็ขี่ซ้ำๆแล้วก็ก็ลองไปนั่งกับเขาดูก็ปรากฏว่าติดใน25คนก่
1: อ
2: นเพื่อไปเก็บตัว
1: แล้วตลอดระยะเวลาการเรียกว่าอยู่ในคู่ขี่กับวงการแล้วก็แข่งด้วยนะครับมีการแข่งขันครั้งไหนที่แบบประทับใจที่สุดไหมฮะ
2: ประทับใจมากสุดคือผมไปชนะเลิศวันนั้นปากลำปางจะมีนักจักรยานทีมชาติเหรียญทองเอเชียนเกมพี่ชื่อเสียงมากมายอยู่เยอะแยะหมด
1: ครับ
2: ถนนสายลูกซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่ก็เพิ่งเสร็จแล้วก็แข่งสายนั้นเป็นครั้งแรกผ่านลูกลังผ่านมอมแมมทั้งก้นเราบ่มมา7ชั่วโมงแล้วเนี่ยทุกคนก็มาพอถึงทางดีๆก่อน
1: จะเข้าแล้ว
2: จะเข้าเหลืออีกประมาณ 2-3 กิโลจะเข้าเส้นชัยผมก็ขี่เข้าไปคนเดียวอัดหมดก็หมดใส่ไปมีเท่าไหร่ก็ใส่จนหมดจนเข้าเส้นพอเข้าไปนี่เราเป็นตกใจอ่ะเพราะผ่านเส้นชัยเนี่ยเจอกล้องเนี่ยโอ้โหเป็นแทบจะเป็น100ล้านเพราะเป็นครั้งแรกที่จักรยานมาเข้ากับลำปางไงคนลำปางเขาก็มาดูกันสองข้างทางเต็มไปหมดเพราะเหมือนเราแจ็คผู้ฆ่ายักษ
1: ์เพราะว่าเราไม่ใช่ทีมชาติ
2: ใช่แล้วก็แล้วเป็นนักเรียน
1: แ
2: ล้วไปชนะทีมชาติรุ่นใหญ่ประเภทประชาชนเรานักเรียนเหมือนจูเนียร์เด็กๆไปชนะซีเนียร์รุ่นแบบโปรทั้งนั้นเลยแล้วมีชื่อเสียงในวงการทั้งนั้น
3: จักรยานจริงๆไม่มีใครไม่เจ็บตัวทุกคนมีหักมีอะไรถ้ามันยิ่งพวกรุ่นเก่าๆเนี่ยโอ้โหคือเป็นกีฬาหนึ่งของกีฬาลูกผู้ชาย
1: อยู่ในวงการจักรยานแบบนี้แล้วหันมาทำจักรยานยังไงครับ
2: ผมก็ได้เรียนจบมาทางด้านนี้คือที่เรียนช่างกลมนครเหนือเนี่ยผมก็จบมาในงานในแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
1: ครับ
2: จากความที่เราเห็นรถจักรยานของต่างประเทศมามาก
1: ครับ
2: แล้วราคามันแพงเฮ้เราน่าจะทำดูมั่งให้ราคามันใช้ได้แล้วมุมองศานี่ให้มันแล้วเราถูกลงหน่อยแต่น้ำหนักเรามันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเหล็กธรรมดาเหล็กไร้เกจธรรมดาแล้วก็ลองทำดูมีหลานคนก็รุ่นเขาก็เรียกผมอานะเขามาซื้ออลองอะไรอะไรเงี้ยแหละแล้วเขาก็บอกลุงคุณอาลุงอยากจะทำต่อไหมผมจะสั่งมาให้จะสั่งข้อสั่งอะไรเขาสั่งจากอเมริกามาให้ผมเลยเขาออกเงินให้ก่อนหมดเลยนะแล้วเขาเอาของมาให้ผมแล้วค่าแรงค่าอะไรเราเสียค่าใช้จ่ายเราที่เราดำเนินการล่ะผมไม่เอาแล้วครับเฮ้ยไม่ได้ต้องเอาเขาก็บอกแล้วขอเหตุผลหน่อยที่ไม่เอาเพราะอะไรเขาก็บอกว่าผมอยากให้เมืองไทยอ่ะยังมีช่างต่อทำจักรยานอย่างลุงเนี่ยให้ยังเหลืออยู่มันเป็นอะไรที่เราผมแล้วประทับใจหลานเด็กๆรุ่นหลังเขายังอยากเห็นเราทำเขาก็เลยถามว่าลุงจะสอนไหมเขาอยากเรียนเอาวะไหนเราก็อายุเยอะแล้วก็ใกล้จะหมดเวลาเราเต็มทีแล้วแล้วเด็กเขาก็ถามว่าลุงคิดยังไงบอกว่าลุงจะคิดยังไงเว้ยเอาอย่างนี้ดีกว่าไปซื้อเหล็กโคลัมบัสพร้อมข้อมา1ชุดมาเป็นค่าครูมาให้ลุงนะแล้วของเองตัวเองคันตัวเองตัวนึงนั่นน่ะแล้วลุงจะสอนให
1: ้ก็คือ
2: ก็เป็นที่มาที่ไปที่เปิดสอนให้กับเด็กคนนั้นด้วย
4: การสร้างจักรยานมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือเราเอื้อมไม่ถึง
0: ือเราสามารถจะสร้างอะไรก็ได้ขึ้นมาด้วยมือของเราเองถ้าเกิดเราตั้งใจเงี้ยไม่ใช่รอบริโภคอย่างเดียวเรามีสิทธิ์คิดที่จะทำอะไรขึ้นมาเองได้บางคนเขาอาจจะต่อมอเตอร์ไซค์เองได้ต่อรถยนต์ขึ้นมาทั้งคันเลยก็ได้ไงคือผมว่าสิ่งที่ได้จากการไปเรียนมันเปลี่ยนความคิดตรงนี้ไปที่เราไม่ต้องแบมือรอที่จะจ่ายเงินไปกับสิ่งที่คนอื่นเขาผลิตมาให้เราครับ
1: ผมขออนุญาตถือโอกาสนะครับว่าวันนี้ผมขอเป็นลูกมือช่วยคุณลุงทำเต็มที่เลยได้ไหมฮะ
2: ครับ
1: ต้องทำไงครับเริ่มแรกการตัดจักรยานเนี่ยครับต้องทำไงครับ
2: อ๋อก็ต้องวัดตัวก่อน
1: วัดตัว
2: เพื่อที่ทำเราจะสร้างเฟรมมันต้องมีขนาดของใครของมันให้ขึ้นไปนั่งบนนี้เลยครับ
1: ขออนุญาตนะครับ
2: ขึ้นไปเลยครับเข้าไปในที่เขียนบอกเขียนไว้ปลายมันเขียนไว้ปลายมันทำอยู่เนี่ยต้องขี่ดูรถคันนี้เป็นรถไซส์55แต่ผมตั้งสำหรับขี่สำหรับคนไซส์54เนี่ยตอนนี้ขาเนี่ยมันจะพอดีอยู่มองอีกขาเนี่ยคือ54คือขี่เท่ากับผมขี่ไซส์ที่วัดจากเซ็นเตอร์กะโหลกแกนโหลกถึงแกนท็อปทิวนะครับตอนนี้เราจะมาดูว่าความยาวของตัวนี้จะเท่าไหร
1: ่
2: นะให้จับที่แฮนด์ล่างงอแขนจับค่อยชิดๆมาทางนี้ครับก็จะเป็นการวัดส่วนตัวนี่ก็จะถามคุณว่าคุณมองเห็นตรงนี้ไหม
1: แผ่นเทป
2: เห็นเยอะไหม
1: หมายถึงแผ่นเทปสีๆนี่ใช่ไหม
2: ใช่เทปสายลุงเนี่ย
1: เห็นเต็มๆครับ
2: เห็นเต็มเลยใช่ไหมแล้วผมก็จะบังว่าตอนนี้คุณมองเห็นไหมเนี่ย
1: เห็นอยู่ครับ
2: เยอะไหม
1: ก็ยังเต็มอยู
2: ่ชัดเต็มอยู่เนี่ยแล้วนี่ล่ะ
1: ยังเต็มอยู่เลยครับ
2: อันเนี่ย
1: มิดเลยครับ
2: นี่มิดยัง
1: มิดแล้วครับ
2: มิดแล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: โอเคคุณขึ้นมาจับนี่ไว้ให้ผมก่อนล็อกคันไว้เราคือรู้ตรงนี้ละลงมาครับก็ต้องวัดตรงนี้ออกมาคือคันนี้ในเซ็นเตอร์ทูเซ็นเตอร์มันก็จะ57ใช่ไห
1: ม
2: 57มันต้องเพิ่มขึ้นไปอีก2หรือ3เซนคือพูดง่ายๆว่าจาก57ต้องเป็น59หรือ60
1: วันนี้นี่มาทำอะไรครับ
4: ครับผมวันนี้ก็ผมสั่งจักรยานของคุณลุงไว้นะครับซึ่งเป็นมันก็เป็นตัวที่เขาจะเป็นทำเป็นตัวชุดสุดท้ายแล้วเป็นที่ระลึกของคุณลุงนะครับซึ่งคุณลุงของผมก็คือผมภูมิใจในความเป็นตัวเขาเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าซึ่งผมก็อยากจะเก็บคอลเลกชันของคุณลุงผมไว้ที่บ้านด้วยครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นเลยนะครับ
4: ผมใช่ครับ
1: ได้ครับแล้วนี่เมื่อกี้วัดไซส์ไปเลยเรียบร้อยเน
4: า
1: ะ
4: เมื่อกี้วัดเรียบร้อยแล้วครับวัดตัวพอดีผมตัวเล็กด้วยจะต้องไซส์มันจะไม่เหมือนกับคนอื่นนิดนึง
1: ตื่นเต้นไหมอีก5วัน
4: ได้ตื่นเต้นครับผมรอคันนี้มานานแล้วครับ
1: โอ้โหเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการตัดรถเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงครับ
2: ชุดเหล็กโคลัมบัสที่มาจากกล่องส่งมาจากต่างประเทศนะ
1: เหล็กโคลัมบัสของแท้เลยนะฮะ
2: ครับ
1: มันเหล็กตัวนี้นะครับต้องถามนิดนึงว่ามันแตกต่างกับเหล็กทั่วไปยังไง
2: แตกต่างกว่าเยอะ

0: ดูที่ท่อนี
1: ่
0: ขนาด1นิ้วนะฮะด
1: ู
0: มันบางความบางมันแล้วนี่คือท่อไร้เกรดที่ตัดราคา
1: คือนี่1นิ้วเหมือนกันแต่ว่าความหนาแตกต่างกันโอ้โหนี่คือมีความ
0: สปริงฟังเสียง
1: มีความบิดตัวได้เยอะกว่า
0: ดูดิเขาเด้งดึงๆๆๆความเป็นสปริง

0: หกเจ็ดแปดแปดคือข้างนี้นะครับ
1: ครับผม
0: เก้าสิบแล้วก็จะมีแกนตัวเขาอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้คือแกนตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่ข้างในเนี่ย11ชิ้นเนี่ยมันจะไซส์เดียวกันแต่ขนาดมันจะไม่เท่ากัน
1: แล้วอย่างตัวเมื่อกี้นี่คือตัวนี้คือใหญ่เป็นพิเศษ
0: ครับคือประมาณนิ้ว2หุ่นคือมันจะใหญ่กว่านี้นี่จะสูงไม่ได้ใหญ่กว่า
1: ครับ
0: ตัวนี้คือจะนิ้ว1หุ่นแล้วก็1นิ้วคือเฟรมจักรยานจะใช้เหล็กรุ่นเก่าเนี่ยวันวินเทจจะใช้อยู่3ไซส์อ
1: ันนี้คือมาถึงขั้นตอนสำคัญละคือที่เราวัดไว้เมื่อกี
0: ้
1: ว่าใครนั่งไซส์ไหนใครใช้ไซส์ไหนก็คือตัวเหล็กตัวนี้แหละ
0: เราจะทำรถไซส์50คือเซนเตอร์นี่นะครับนี่ตัวนี้มันจะหักพอแล้วครับ
1: โอเคครับ
0: ยังไงครับเหนื่อยดีไหม
1: เหนื่อยดีครับได้เหงื่อเลยฮะทำไมเราไม่ใช้แบบเลื่อยไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: เพื่อให้สมว่าเป็นแฮนด์เมดทุกอย่างมาจากมือหมด
1: จริงครับเหนื่อยครับมาจากมือนี่

0: จากว่าเห็นดูนี่ก็คือนี่ก็เกือบจะครบคันละ
1: อันนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับ1วันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็คงได้จักรยานเป็นพันๆคันแล้วนะครับแต่ว่านี่นะครับ1วันยังไม่ได้เลยสักคันนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับมานะครับก็คือคุณค่าทางจิตใจความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานะครับสิ่งที่เราทำนะครับแต่ว่าจักรยานจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยทำกันต่อครับ
0: ลูกเชื่อมนี้ที่จะใช้เชื่อมกับเหล็กโคลัมบัสเนี่ยมีบางคนไม่รู้ไปใช้เชือกเกณฑ์ถูกๆมาเชื่อมมันใช้ไม่ได
1: ้ตัวนี้เหล็กโคลัมบัสก็ต้องมีลวดเชื่อมพิเศษของเขาด้วย
0: ครับนี่เป็นลวดเชื่อมพิเศษ
1: อันนี้ขั้นตอนนี้ผมคงช่วยอะไรไม่ได้นะฮะเพราะว่างานเชื่อมนี่ไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้ยหลบเร็วหลบเร็วเราทำไมเราต้องอุ่นเหล็กให้ร้อนก่อนนะครับ
0: ต้องไปเรียนสิครับถ้ามันไม่ร้อนมันก็ไม่ละลายเข้าเลยครับ
1: อ๋อคืออุ่นที่ตัวเหล็กเลยก่อนเลยไม่ต้องอุ่นที่น้ำยาได้แล้ว1ข้างนะฮะ
0: ข้างแต่ยังมีกรรมวิธีไปทำอีกเยอะแยะงานดูงานดัดแล้วกันว่า

0: วิธีนี่ดัดมาเรียบร้อย
1: ครับแล้วก็จะโค้งยังไงแล้วก็มาแต่งนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ย
0: กะว่ากี่วันเสร็จครับ
1: ถ้ามีผู้ช่วยนะ2-3 วัน
0: แน่สองสามวันก็เสร็จนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องช่วยเต็มที่เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหทั้งร้อนแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะครับขอไปพักกินเย็นข้างนอกดีกว่าครับ
1: โอ้คือเรารักตรงนี้อยู่ก่อนแล้วไงคือเรามีความชอบรถทรงไดมอนด์เฟรมแล้วก็เป็นรถเรียกว่าคลาสสิกไบค์เนี่ยเราชอบตรงนี้มากกว่ารถลุกยุคใหม่ๆคือรถใหม่เราเห็นดูไงมันก็ไม่สวยแล้วเราก็เลยแล้วรถที่เราใช้อยู่อ่ะมันก็ใช้มาหลาย10ปีมันก็เก่าลงไปมากแล้วไงฮะมันถึงหมดการหมดอายุขัยแล้วก็ทำขึ้นมาใหม่เอาไว้ใช้อะไรเองแล้วก็ให้กับผู้ที่ชังชอบอยู่แล้วก็หาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือในตลาดมันก็มีแต่ของใช้มาแล้วทั้งนั้นนะฮะแล้วก็แพงมากๆเราก็เลยทำตรงนี้ก็คิดว่าทำคงไม่นานหมดเหล็กหมดแล้วก็ตอนนี้ก็อายุมากขึ้นมันก็ทั้งสายตาแล้วก็กำลังข้อมือต่างๆเนี่ยมันสั่งไว้ได้อย่างใจแล้ว
2: อันนี้ขั้นตอนในการเชื่อมประกอบก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแต่งานตกแต่งนะฮะเล็กๆน้อยๆและงานเก็บแล้วเชื่อมให้สมบูรณ์แบบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองแล้วก็เอาไปให้ส่งให้ชุบโครเมียมทั้งคันแล้วก็กลับมาทำสีอีกครั้งทับอีกทีนึงด้วยขั้นตอนเยอะมากก็พูดความคงทนของเฟรมใช้กันอีก100 ปีข้างหน้าครับอยู่ถึง100 ปี
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการลงลายเซ็นนะครับนี่นะครับแปะสติ๊กเกอร์หน่อยนึง Boss Made in Thailand
2: แล้วก็จะเป็นหน้ารถก็จะเป็นอย่างนี้

0: หน้ารถก็จะเป็นตัวนี
1: ้ติดด้านหลังเพื่อที่จะให้คนที่ก็ขี่ตามหลังคันนี้จะรู้ว่านี่คุณกำลังตามรถบอสอยู่นะกำลังจี้อยู่เนี่ยคุณข้างหน้าคุณนี่คือรถยี่ห้อบอสนี่ติดตรงนี
2: ้จักรยานสำเร็จรูปคุณมีเงินปุ๊บคุณไปเดินชี้เอาได้แต่จักรยานต่างต่อมันเหมือนเป็นการสร้างตำนานให้กับตัวคุณเองประวัติศาสตร์ตัวคุณมันจะเลี้ยวมันจะเอี้ยวมันจะโค้งมันจะพอดีมันคือตัวเรามันคือตัวเราม
3: ันถ้าเหมือนพูดถึงกับจิตกรมันเหมือนภูกันปากกาที่เขาจะตวาดวาดเขาจะเรียนนักครูที่เขาถนัด
2: มันไม่ฝืนมันพลิ้วมันไปได้
3: ถ้าเป็นนักรบก็เหมือนดาบกวี
2: คู่
3: ม
2: ือ ใช่ใช
4: ่นะครับก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วขาดอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับ
0: ขาดโซ่กับเบรกนี่เท่านั้นเองสองอย่าง
4: นี่นิดหน่อยนะฮะคุณลุงวุ่นอยู่กับการทำจักรยานนี่ครับประกอบจักรยานทั้งวันนี่ได้ออกไปปั่นบ้างไหมครับ
0: ก็ขี่บ้างต่อไปก็คืออาจจะไปลองรถอะไรก็แถวพระลูกแถวเขาดินแถวพระสภาเนี่ยพนรถมันน้อยแถวนั้นรถไม่ค่อยมีแล้วทางมันก็ล่มลื่นดีแต่ถ้าจะขี่จริงจังซ้อมเป็นเรื่องแล้วก็ไปซ้อมที่พระราม5
4: ถ้างั้นไหนๆวันนี้ผมมาแล้วผมขออนุญาตออกไปปั่นจักรยานกับคุณลุงได้ไหมฮะอดีตทีมชาตินะครับถ้างั้นขออนุญาตออกไปข้างนอกกันดีกว่า
0: ก็ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะ
4: โอเคได้เลยครับ
0: ชุดนี้มันขี่ไม่ถนัด
4: ได้เลยครับได้เลยครับจักรยานมีความหมายอะไรสำหรับ
0: คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสังเกตว่า cycling is my life ก็เราแข่งมาตั้งแต่เด็กๆกันนะแล้วก็มันสอนอะไรทุกอย่างให้กับเรา
4: แล้วอย่างนี้มีอะไรไหมครับที่ยังอยากจะทำอยู
0: ่คือจะอยากจะมีสนามจักรยานเพื่อให้เด็กรุ่นหลังๆได้มีที่ขี่อย่างคลิกเกียร์เงี้ยมันเด็กก็เห็นแล้วเขาไม่มีที่จะเล่นอ่ะก็อยากจะเปิดสอนการขี่เบื้องต้นให้แล้วการขี่จักรยานให้สถานตั้งช่วงรถเพื่อให้ขี่ได้เหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเรา
4: ในฐานะที่คุณลุงเห็นอะไรมาเยอะเนี่ยมันไปไม่ได้ไหมฮะที่กรุงเทพเนี่ยจะกลายเป็นเมืองจักรยาน
0: เป็นไปไม่ได้ เป็น impossible dream นอกจากว่าน้ำมันจะหมดจากโลกนั่นแหละเป็นได้ทำได้ตามใจคือไทยแท้คือชอบสบายแล้วก็
4: ทำได้ตามใจคือไทยแท
0: ้
4: โอ้โหที่โดนเลยครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองจักรยานเราควรต้องเริ่มต้นตรงไหนครับ
0: ทั้งหมดเลยตั้งแต่ผู้คนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันคุณต้องปลุกจิตสำนึกเขาคนขับรถก็ควรจะเห็นใจทุกจักรยานถนนเป็นของรถยนต์เขานะฮะชิดขอซ้ายไว้อย่าไปปาดหน้าอย่าไปขี่อะไรถนนมันของรถยนต์เขาไม่ใช่ของจักรยาน
4: โอ้โหวันนี้นะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยคุณผู้ชมครับแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนึงนะครับว่าจักรยานเนี่ยเป็นอะไรที่มีมานานมากแล้วตั้งแต่รุ่นคุณลุงนะครับอาจจะก่อนหน้าคุณลุงอีกนะครับรุ่นผมแล้วผมเชื่อว่ารุ่นลูกรุ่นหลานของผมเนี่ยก็ยังมีต่อไปครับ
5: คุณลุงมีอะไรอยากจะบอกกับท่านผู้ชมไหม
0: ช่วยกันขี่จักรยานให้เยอะ
5: ๆใช่ครับ เพราะว่าจักรยานเนี่ยไม่มีวันตายจริงๆ
0: แล้วก็ดีโอไรเดอร์กันเนเวอร์ดายเนี่ย
5: โอนไรเดอร์เนเวอร์ดาย
0: ดีโอไรเดอร์
5: อ๋อครับ
0: จักรยานผมนี่ขี่มา50ปีแล้วยังรักมันอยู่เลยอ่ะ
4: ก็ฮะแล้วก็ต้องรักต่อไปแต่วันนี้นี่สนุกสนานมากครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็สอนเราในเรื่องของการดูแลการซ่อมบำรุงนะครับการต่อจักรยานทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ยิน
0: ดีครับ
4: ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราทำขึ้นมาได้ด้วย2มือของเราเองเราก็คงรู้สึกภูมิใจอย่างนี้แล้วมั้งครับสิ่งนั้นไม่ต้องราคาแพงไม่ต้องเป็นที่นิยมของคนอื่นที่สำคัญมันคือสิ่งที่พอดีกับเราการไปเรียนทำจักรยานในวันนี้ทำให้ผมคิดได้ขึ้นมาอย่างนึงว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงเราต้องรู้จักกับตัวเองก่อนว่าเรากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่และเอื้อมได้ไกลแค่ไหนแล้วเราก็ทำสิ่งที่พอดีกับเราขึ้นมาเท่านั้นเองครับ Bicycle Diary สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวปุณฑิการคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัย

0: ยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายปรัชพลนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวนภัสริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักรพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา11 นาฬิกาเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งเวลา17 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูป
1: เ
0: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบูรณิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันสามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการจำนวน 1,038 รายสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในปี2569รวมกว่า 63.67 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีอาทิบ้านทรงงานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สกายวอล์กร้านกาแฟและโรงเรือนรวบรวมและจัดแสดงเฟิร์นชนิดต่างๆที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศจากนั้นเดินทางไปยังสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอธิปาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซบีเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์ทราท์ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์การอนุบาลการเลี้ยงการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การหนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทซุงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดมกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยวัดบางตะไนวัดปฐมนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมะราชินีนาถปัตถิธานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมะราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมะราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประชาชนชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะบุคคลประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชาคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดามูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซูเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: อ
0: จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้

0: ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสา

0: ประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ซุ่มซ่ามโอ้ย
1: ดูนี่สิรูปนี้รัชกาลที่5นี
0: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
0: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
0: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
1: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ

0: อครับ
1: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
3: โหยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะ
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
2: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
2: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้า นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะอ๋อก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชุชุถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีนาค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
0: ด้วย
1: ประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
0: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
0: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกเพราะมันเป็นอะไรที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่ปุ้ย
1: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
0: โ
1: อ้ค่ะ
0: แปลกมากเป็นนานแล้วยังเลย
1: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาก็คือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์แต่เราจะพูดกันสั้นๆว่าสวาซิแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซิแลนด์ว่าจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
0: แล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
1: ใช่ค่ะคือตัวสะกดเนี่ยนะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะมันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซิแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the swazi อะนะคะ
0: ใช่ๆ swazi land เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่า e ตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่า at ในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศก็คือ
0: at swazi ก็เหมือน at swazi land
1: ใช่ place of the swazis ค่ะ
0: อ๋อน่าสนใจมาก
1: ใช่ค่ะ
0: น่าสนใจมาก
1: ใช่
0: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัวเอง
1: ภาษาดั้งเดิมของสวาซีแลนด์นะคะ
0: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เน
1: ี่
0: ย
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซิแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็
0: ใช่ใช่
1: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
0: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
0: ต่ว่าฝาก
1: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู
0: ้ใครเนาะ
1: คนนึงก็คืออาร์มนะคะ
0: พี่อาร์มนี่เอง
1: ค่ะ
0: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่มาดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
1: ่
0: แล้ว
1: ราชการเล็กน้อย
0: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค
1: ่ะ
0: ไปเข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วอ่ะเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
1: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
0: การ
1: หารือเสริมสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ
0: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
1: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้า ภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
0: สุดานเป็น
1: ทางฝ่ายสุดานเป็นเจ้าภาพจัดที่กรุงคาทูมเมือง
0: ใช่ใช่ก
1: ็ในครั้งฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
0: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
1: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
0: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
1: รออาทิตย์หน้าแน่นอนค่ะ
0: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการอ๋อพี่
1: ชอน
0: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงๆแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงประเทศรวันดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
1: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คือพูดถึงรวันดาโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันดาเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อหนังภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
0: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
1: ์
0: มาก่อนซึ่งเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
1: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
0: โอเคค่ะ
1: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
0: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออก

0: ของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC คองโกหรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
1: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
0: ใช่มันจะไม่มีทางออกเลยแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
1: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศที่สวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบภูเขาเนินเขาสวยงาม
0: มากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประ

0: ศอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะเคยานวันด้า
1: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
0: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
1: งเศสเป็นภาษาราชการ
0: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะแล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
0: ช
1: ื
0: ่อกรุงคิกาลีนะคะ
1: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อนนะ
0: น้อย
1: ๆแล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้า
0: พี่ชอนเขาจะมาเกริ่น
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
0: ี้รอนะคะค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกริชเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ครับ
4: ก
3: ็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กริชจักรกริชนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก
4: ็
3: คือประเทศไหนครับกริช
4: รวันดานั่นเอง
3: รวันดานั่นเองอ
4: าจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะคร
3: ับ แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศรวันดามา
4: ใช่ครับ
3: ทีนี้เนี่ยอยากจะให้กริชเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
3: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
4: ครับผม
3: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
4: ใช่ใช่ไหมครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
3: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับซึ่งรวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
3: ครับ
4: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
3: เนี่ยครับ
4: แล้วก
3: ็
4: คร
3: ับ
4: ผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลคซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
3: จีโนไซด์นั่นเอง
4: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับ
3: ครับ
4: มีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับ แล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดา

0: นะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบุรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
0: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าอัลเบิร์ตไทลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
0: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อครับ
0: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทูตซี่นะฮะ
1: ทูตซี
0: ่ซึ่งชาวทูตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: ครับ
0: ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
0: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
0: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมี่นี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยดินแดนแอลเบิร์ตไทลิฟเนี่ยบริเวณที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยชนพื้นเมืองหลายกลุ่มเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อคริสตศักราช500นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้นะครับเป็นชนที่พูดภาษาบันตูเหมือนกันนะฮะและหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยชนพื้นเมืองเหล่านี้ก็ได้แบ่งแยกชัดเจนออกเป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์แล้วก็กลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ก็คือเหมือนกับประเทศอื่นในแอฟริกา
0: ก็คือจะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละชนเผ่านะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแตกต่างในด้านขนบประเพณีแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่านะฮะดังจะเห็นได้จาก
1: ในภาพนะครับเหมือนก็มีความต่าง
0: ใช่ครับมีความต่างซ่อนอยู่ฮะซึ่งก็ทำให้ลักษณะทางกายภาพของแต่ละชนเผ่านี่ต่างออกไปเป็นที่สังเกตได้ง่ายนะฮะ
1: แต่ก็ต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน
0: ใช่ใช่ครับผมคราวนี้เนี่ยกลุ่มชนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะมีรูปร่างที่สูงเพรียวนะฮะริมฝีปากบางแล้วก็สีผิวค่อนข้างอ่อนนะฮะในขณะที่กลุ่มที่ทำกิจกรรมนี่นะฮะจะมีรูปร่างที่เรียกว่าปานกลางผิวเข้มนะมีริมฝีปากหนา
1: ครับ
0: ผมใช่ครับดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวผิวขาวนะครับมาถึงดินแดนนี้ในศตวรรษที่19เนี่ยนะครับ
1: ชาวตะวันตก
0: ใช่ครับชาวใช่ครับชาวตะวันตกพวกเขาเนี่ยก็พบว่ารัฐเล็กๆรอบทะเลสาบเกรทเลคเนี่ยที่ถูกปกครองโดยชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นแบบแผนกว่ากลุ่มที่ประกอบกสิกรรมนะ
1: คร
0: ับอันนี้ชาวตะวันตกเนี่ยจึงเข้าใจผิดว่าชนเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่เจริญกว่าและเป็นผู้มาเข้ามาพิชิตหรือมารังแกของกลุ่มชนที่ประกอบกสิกรรมนะฮะ
1: ครับ
0: ชาวตะวันตกเหล่านี้ที่เข้ามานะครับก็ได้ดำเนินการก่อตั้งรัฐขึ้นมานะครับอย่างเป็นแบบแผนในวิชาสมัยนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นไปด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างที่ได้กล่าวไปนะฮะและด้วยความเข้าใจผิดของชาวตะวันตกนี้เองนะฮะทำให้ชาวเบลเยียมนะฮะได้แบ่งกลุ่มชนนะฮะที่อยู่ในอาณานิคมเนี่ยออกเป็น2กลุ่มครับโดยใช้ลักษณะทางกายภาพบางประการนะครับในการแบ่งดิเช่นก็พวกชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะเรียกว่าพวกทุตซี่นะฮะซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยถูกแบ่งแยกออกจากชนเผ่ากสิกรรมอย่างพวกฮูตูฮะและนอกจากจะแบ่งแยกชัดเจนแล้วเนี่ยรัฐบาลเบลเยียมณขณะนั้นเนี่ยฮะยังให้สิทธิ์ของแต่ละชนเผ่าเนี่ยไม่เท่าเทียมกันฮะ
1: ก็กลายเป็นปัญหาสิครับ
0: ใช่ครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าความไม่เป็นธรรมในสังคมของสองชนเผ่าใช่ครับมีความรู้สึกขัดแย้งความไม่พอใจที่อยู่ข้างในนะฮะพัฒนามาเรื่อยๆนะฮะ
1: จนในที่สุด
0: จนในที่สุดเนี่ยนะครับ
1: ขึ้นครับพี่กิต
0: ชนเผ่าทุตซี่เนี่ยซึ่งมีความที่เรียกว่ามีอคติกับชนเผ่าฮูตูนะฮะทั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยทั้งสองชนเผ่าเนี่ยมีรากเหง้าเดียวกันนะครับผม
1: ก็คือเป็นคนรวันดาเหมือนกัน
0: เป็นคนรวันดาเหมือนกันใช้ภาษาเดียวกันนะฮะและการดูถูกเหยียดหยามทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่รวมถึงการได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆจากเจ้าอาณานิคมที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยนะครับพี่ชอนมันทำให้ชาวฮูตูเนี่ยเกิดความรู้สึกเกลียดชังชาวทุตซี
1: ่
0: นะฮะ
1: นะครับ

0: ทั้งในปี1933เนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยได้ออกบัตรประจำตัวของชนเผ่าเพื่อแบ่งแยกชาวทุตซี่กับชาวฮูตูออกจากกันโดยชัดเจนนะฮะซึ่งรัฐบาลเบลเยียมขนาดนั้นไม่ทราบเลยว่านี่คือสาเหตุของที่จะนำมาสู่การเกิดโศกอนาฏกรรมอันเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมานะครับพี่ซึ่งหลังการปกครองเบลเยียมสิ้นสุดลงเนี่ยรวันดาก็ได้รับเอกราชและถูกปกครองโดยรัฐบาลชาวทุตซี่นะฮะซึ่งเข้าข้างชาวทุตซี่ด้วยกัน
1: นี่แหละครับคือปัญหา
0: แล้วก็มากดขี่ชาวฮูตูถัดไปอีกนะฮะสุดท้ายเนี่ยชาวฮูตูทนไม่ไหวครับพี
1: ่
0: ลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วก็เข้ายึดอำนาจรัฐนะฮะทำให้ชาวทุตซี่จำนวนมากณเวลานั้นเนี่ยครับต้องอพยพลี้ภัยออกนอกประเทศ
1: ครับบางประเทศบางคนไปประเทศเพื่อนบ้าน
0: อ
1: ูกันดาอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ใช่ครับผมขนาดที่ส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ยอมอพยพแต่ได้จัดตั้งกองกำลังขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลฮูตู
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ครับโดยใช้ชื่อกลุ่มณขณะนั้นว่ากลุ่มแนวหน้ารักชาติรวันดา RPF นะครับถัดมาเมื่อในปี1994เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีจูเวนาลฮับยาริมาน่าของฮูตูเนี่ยนะฮะครับตัดสินใจเจรจาสันติภาพกับ RPF ฮะ
1: RPF ก็คือกองกำลัง
0: ใช่ครับกองกำลัง
1: ต่อต้าน
0: รัฐบาลนะครับแต่ว่าลูกน้องจำนวนมากบางส่วนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะและการหลังจากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาลนะครับก็ถูกจรวดวิสไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะ
1: ฮะ
0: ซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาลเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การลุกขึ้นมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็รบราฆ่าฟันยาวนานกันมาจนปัจจุบันนะครับพี่คราวนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาในขณะนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทุตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวทูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์100วันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีละแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อมกับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ย เขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิการีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
0: ์
1: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกันนะครับ
0: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนก็มีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
1: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวฮูตูและทูซี
0: ่
1: ในตามสัดส่วนของประชากรที่ว่ามีความยุติธรรมในการแบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะและก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับ

0: ก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
1: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
0: และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่ยังทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563โดยประมาณ2ปีนะครับ
1: ครับผม
0: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับมากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
1: คร
0: ับ ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
1: ครั้งใหญ่เลย
0: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานบีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
1: กอริลลา
0: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะและเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกลเลย
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึง อายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูงไม่สูงที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยเดินทางไปประเทศพม่าและไปช้อปปิ้งตามสถานที่ต่างๆคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เหนื่อยใจเวลาที่ต้องถามราคาและต่อรองราคาสินค้าเพราะว่าพูดกันคนละภาษาสื่อสารกันยังไงก็ไม่เข้าใจบางทีนะครับต้องใช้

0: ครื่องคิดเลขเป็นตัวกลางในการสื่อสารผิดบ้างพลาดบ้างบางครั้งก็งุนงิดกันไปอาจารย์มีมีเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนแบบง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจาก1ชิ้น1อันถ้าเป็น1ชิ้น the doll ถ้าเป็น1อันก็คือ the cool ถ้าหาว่าเป็น1ชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่าทำด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะนามก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆทั้งหลายเนี่ยโล่งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าโล่งเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อ1ตัวนะ1ตัวของภาษาพม่าเนี่ยตะเถนะเอ็งจีตะเถนะฮะถ้าหาว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่มั้ยผ้าถุงหรือว่าสลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเถนะตะเถเอ็งจีตะเถทำไมตะเถอ้าวถ้าหาว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่า the ทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะอ้าวถ้าอย่างงั้นบะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่าดับเบิ้ลนะบะหมี่ดับเบิ้ลข้าวสวยดับเบิ้ลนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือ the Z ค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่า the Z นะคะ the Z นะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวีตกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวีตกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชวีตกงแต่สูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบานับบานะแม้แต่สามัญเองก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือตะเย่านะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อสินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะ ดาเปเล่าเลเอาเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลเอาแม่ค้าก็เลยถามเบาตอบว่า300จัดอ้าว300จะนะ300จะตะคู่300หรือว่าตะโด300เขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะโด300อ้าว1ชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองอ้าวเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบาโอนะลดหน่อยนะชอบาโออ้าวแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูไม่ย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไรนะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย่าบานี้เราได้เย็นบ่อยใช่ไหมคะก็รีเบอันนี้ก็คือไม่เป็นไรนั่นเองนะคะก็ลักษณะนามเราก็จำนิดนึงละกันเนาะ

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากรมากกว่า 90% รวมใจกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกะลาบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปนะครับถ้าให้อาจารย์มิมิมาช่วยสอนเรื่องของการสอบถามเส้นทางกันนะครับอย่ารอช้าครับพบกับอาจารย์มิมิกันเลยดีกว่าครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามารู้จักการสอบถามเส้นทางนะคะก็ก่อนที่เรามารู้จักการที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่แบบเราพูดได้ก็คือเบชูนะโชหรือว่ากุ้ยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะคะเบกุ้ยหรือว่าเบชูนะคะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาเนียกุ้ยเนียกุ้ยเนียชูนะคะเนียชูเนียต้องออกซีดีนะคะเนียเสียเนี่ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะเนี่ยนะภาษาอังกฤษก็คือ ny เนี่ยนั่นเองนะคะเนี่ยกุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตเตตัวนะเตเตตัวเตเตตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะคะโซงแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าลาลีควาโซนะลาลีควาโซอ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมฮะถนนทั้งสามเส้นมาเจอกันก็คือลาตงควาโซเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะฮะตงแปลว่าสามก็ลาตงควาโซนะฮะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีปอยมีปอยนะฮะไฟแดงก็คือมีปอยโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตเตตัวตรงไปญากุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหินแบกุ้ยได้ไหมคะเตเตตัวญากุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวหินเลี้ยวซ้ายแบกุ้ยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก็อตนะคะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก็อตซีตัวเชนเดนะคะอยากไปตลาดสก็อตนะสก็อตซี ตัวเฉินเดสกอจีก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไป

0: chen แปลว่าอยากอยากไปต้องการไปนะ sago zi tua chen de เราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหาว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมเอาอย่างเช่น trader โรงแรม trader นะคะอยากไปโรงแรม trader เราก็บอกว่า trader hotel ตัวเฉินเดเห็นไหมคะตัวเฉินเดอยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าเอาตัวนี้พวกเราอยากไปที่เจดีย์ชเวดโกจะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าชเวดโกพยาตัวเฉินเดได้ไหมคะชเวดโกพยาตัวเฉินเดเอาตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะคะสนามบินลีเซ่ตัวเฉินเดลีเซ่ตัวเฉินเดเราอยากไปสนามบินต่อไปก็คือไปดูตัวอย่างนะคะ
1: จะเซ่หรอสิสก๊อตเซ่โกเบลูตัวยามาเลย
2: สก๊อตเซ่โกเต้เด้อตัวลันลีกว่าส่งยาวเองเบเบชูเต้เด้อเซ่เฉาตัวยาเบ้มาชีเด
1: ้อวิ่งไหน
2: ตัวเราวิ่งมาเร่บัสก้าซีตัวเองปูเก้ามาเร่เ
1: จสุตีมาเร่ชิ่ง
2: ยาบาเร่

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่ายังเน้นการท่องจำคือท่องทุกตัวอักษรท่องทั้งหน้าและทั้งเล่มแต่เรียนหนักกว่าเด็กไทยมากและโรงเรียนของพม่าจะเรียนแค่ครึ่งวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสโลงสีเขียวอ่อนๆเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194

ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียเข้าด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายทางนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้รอนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอลเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนและธรรมชาติก่อนจะขึ้นรถอูอาสพาหนะวินเทจออกตะลุยไปรอบเกาะโอคอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบที่ไม่ได้มีดีแค่ความงามของธรรมชาติหากแต่ยังคงถูกสงวนให้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเหล่าหมอผีในเอเชียเหนือ

ไบคาร์ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียทะเลสาบไบคาร์ตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตรทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ทันทีที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสมาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อลิสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาร์ทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาร์ด้วยสายตาที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดยรอบของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคาร์นั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวียนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคาร์หรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: Here you can see ongons. Those are Buryat amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing. That's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออสซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กลบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Nашему ретропарку творческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или?
2: Да, туристов стало больше, потому что за 17 лет о нас много кто узнал. Рекламу мы не делаем, потому что это даже затрудняет сказать бизнесом сложно называть. Здесь что-то вроде выставки. Люди друг другу рассказывают это как рекомендации, и они приходят посмотреть.
3: Сейчас все больше туристов, и они вот.
2: Ну, я бы не сказала, что вот прямо с каждым годом все больше и больше. Несколько лет вот, рост количества туристов остановился и на том же уровне держится. Чтобы что-то изменилось последние, ну, года три, я как-то не скажу. Ну, конечно, изменилось. Сейчас очень много построилось новых зданий, и жилых домов, и гостиниц. Да, изменилось. Очень много застроек новых.
1: กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ยาวไกลก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนรอคอยเข้าสู่เส้นทางที่ธรรมชาติอัศจรรย์สู่เกาะโอคอนหัวใจของทะเลสาบไบคาลณท่าเทียบเรือของหมู่บ้านลิสเวนกาเราเปลี่ยนพาหนะจากทางบกสู่ทางน้ำเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางของดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 2-3 วันอาจทำให้เรารู้จักใบคาลมากกว่าเดิม

0: ทะเลสาบไบคาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็พาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียที่รัฐบาลรัสเซียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาวเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line with the Baikal Lake is a huge obstacle. So our Zara saidIt doesn't matter, it's impossible to build here the railroad, it should be built. And in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place, and they started the construction, and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels.Yeah, so we call this section of the railroad Golden Buckle on the Steel Belt of Russia because, well, first it connected two sections of the railroad, finished it, yeah. And the second thing, well, why it's golden? It was very expensive. 1 kilometer of Circumbaikal Railroad cost the 100 kilometers of common railroad, yeah. And, of course,It was called golden because it is so beautiful. You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
0: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไบคาวให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืนคนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจได้ยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บอบช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
2: No, начал я работать по той причине, что у меня отец капитан. Начал работать поваром я примерно лет 5 назад профессионально. Работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть когда открытие навигации, Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Вообще мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил и...То есть набирать

0: ชาติรัสเซียฐานะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม่รถอูอัสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
1: ้ Hi so we have guests from Uzbekistan they working here so they like to play football and they always call me to organize some game between our school and with them so they are very strong side because in Uzbekistan they have very good football so we play like friendly games Mm-hmm. Sometimes they win, sometimes we win.
2: So you are a teacher at school?
1: I'm not a teacher. I'm doing like a charity foundation. Mm-hmm. So I have a charity foundation for more than 10 years. I organize football and make this development. So I find equipment, all the stuff. Mm-hmm. And we also had a guy from Thailand last year. He's from Chiang Mai. He was staying for a long time here. Mm-hmm. He's an artist, so my friend of mine, and we play football. He even on the snow. So for the Thai guy from Chiang Mai, it was a big experience.
0: บนชัยภูมิที่ดีที่สุดบนเกาะโอคอนตรงแหลมเบอร์ฮานมองเห็นทะเลสาบได้กว้างสุดลูกหูลูกตาเสาไม้กว่า10ต้นยังคงตั้งอยู่ตรงนั้นมานานนับร้อยปีที่นี่เป็นลานพิธีกรรมของชุมชนที่ยังคงความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยเหตุผลทางจิตวิญญาณที่เหล่าชามานหรือหมอผีผู้เชื่อมโยงมนุษย์และวิญญาณในธรรมชาติซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเกาะโอคอนแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าแห่งทะเลสาบ
2: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palaceof the owner of Alhon Island, the mightiest god Hute Babai. And they are not supposed to bother the mightiest god, even when they had to go by the place by horse, they would come down from the horseback and wrap the hooves of the horse with leather, not to disturb the mightiest god.
0: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยที่ต้องเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make Arnold Horn Island huge prison huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal Lake but then the revolution startedAnd all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here. But not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And they were living here in a little settlement. They were fishing, and they were either smoking the fish, or canning it, or salting it in big barrels,Or they keep it just fresh and were freezing it fresh. For freezing, they used Baikal ice because electricity came to Arnold Island only like 10 years ago. Before that, people in the best case would use only diesel power generators.
0: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลานาชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Po утрам давали и вечерами давали на 2 часа. Утром дадут на 2 часа, если это
3: зимой. Это генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора. И давали вечером, ну, тоже где-то на 2-3 часа. Если зимнее время, это могло быть 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было, можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильника использовались подвалы со льдом.
1: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerator.
2: Лёд в подвалы завозили в марте или в феврале или в марте, чтобы он там хорошо. Телевизор можно было сказать, что мы в это время телевизор, что потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня.Так сложилось, что многие фильмы я не видела. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому mm-hmm. что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдим, так скажем, за экологию, mm-hmm. потому что...
3: Беспосфатно.
2: Кто?
3: Я да, тоже пользуюсь беспосфатно.
2: Кто же, если не я, да, так, mm-hmm. Бог еще не есть.
0: บทสนทนาระหว่างกันได้สร้างมิตรไมตรีให้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสเวตลาน่าชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลาน่าอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชียที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสเวตลาน่ามีอาชีพประจำแต่ก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืนและจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัว

0: ครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่สามารถทนกับสภาพอากาศบนเกาะได
1: ้ Зимой стараемся кушать мясо, конечно. Мы буряты любим мясо и больше предпочитаем мучные изделия, нежели овощные. Консервируем, но в небольших количествах.На зиму еще мы готовим варенье обычное из брусники, голубицы, которая выращивается, ну, растет на альконе.
0: ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจากยามตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังอิคุสเพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนเผ่าบูเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโหมันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นเนี่ยต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่อยู่ข้างใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเดี๋ยวลูกพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปทางนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวาหนึ่งนี่เมตรหนึ่งไหม
1: 2เมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้คุณลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มปอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก็คงมีรายได้ดี
0: โอ้โหโหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมดิครับหวาน
0: โอ้โหหอมนะหวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แกง
2: มะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อเป็นมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได้
2: ครับ
0: รบกวนนะครับผม
1: ได้เลย
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: ตอนนี้พบพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อ
1: ไอ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานแล้วมีมะพร้าวใหญ
0: ่
1: ก็มีมะพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปเราดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมไปด้วยอันนี้จะไล่คนแบบ
3: คุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้น ส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอสามสายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ 7 มะพร้าวกระทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: ลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
1: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
0: ประ
1: ม
0: า
1: ณสมัย
0: ประมาณเท่าไหร่
1: 17
0: 30 40ตังค
1: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
1: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
1: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าวได้ไป
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
1: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
0: uh-huh.
1: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยๆรับจ้างนี้มาเรื่อยๆ
1: ครับตายเต้ามาเรื่อย

0: เรื่อย
1: ตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลานๆในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็ได้เจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: ก็อยู่ในร้านแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงได้มาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่เหรอก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำล่ะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าว1ลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: อ
0: ันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: เนาะแล้วก็แช่ไว
1: ้ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก

0: ที่
1: ค่ะที่กำลังขูดนะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
0: ทำไส้ไว้ก่อนไส้คือตัวนี
1: ้ตัวนี
0: ้ใช่ไหมฮะ
1: ตัวนี้ตัวไส้
0: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับไส้
1: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
0: ครับ
1: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมค่ะ
0: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้ว
2: เรา
0: ทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะวันนี
2: ้
0: เห็นอาจารย์บอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
2: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
0: ไม่ซ้ำกันเลย
2: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
0: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
2: ต้องชิมเลยครับ

0: อนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อันนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
1: ้ครับ
0: ทางไหนเอ่ย
1: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
2: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาตัดบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
2: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
1: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
2: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำน้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับพี่นุ่ม
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะผลสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก่แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี้
0: ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยว
0: โอ
1: ้ที่เติมศิลปะลงไปสีสันลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำอะไรได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได้เราเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่เหลาแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่นะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้างอาคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้เนื้อนิ่ม
0: ไม้เนื้อนิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายมันจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได
2: ้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
4: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
0: ฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดชั่วชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนะครับคุณวราพรมรัตน์รังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรในชาวบ้านเป็นมายังไงแต่นี่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมแล้วครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของKFreshนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็ได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็
0: uh-huh.
1: เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ย
0: uh-huh.
1: มันจะอยู่ในระหว่าง
0: 25%โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู
0: ่
1: เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอกนะคะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าโอโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่โอโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคค่ะ
0: ครับผม
1: จะกิน
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับ

0: เยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโค
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: ฮะใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศกรีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197กับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขะลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมผู้เสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะคัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคะลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษา

อธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมใช้ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในฤกษ์ดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทนอาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยๆแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกะมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกะมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกะกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้ 1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะ

บูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกะมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000 คนนะคนเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกะมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกะมานพด้วยความเชื่อ

รู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ข้าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วข้าหนึ่งคนตัดหนึ่งนิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999คนเหลืออีก1คนเท่านั้นก็จะครบ 1,000 หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48กิโล48กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุดแต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลีมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมาน

ด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลีมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลีมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทำตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี 2. เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลีมารด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปานาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์

พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทําร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขายอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้าปวดเศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตนตามตัวห้อนตามตนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค่ะการใช้รูปสระทุกพยางหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางคุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค่ะคุณผู้ชมกฎง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะ หางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอพูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอพูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับม่อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระเอือแล้วใช่ไหมคะสระเอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระเอออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบงเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวเราก็จะใช้ไม้กงค่ะคุณผู้ชมคะไม้กงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กงค่ะเวลาจำนะคะไม้กงหัวลงค่ะไม้กงหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กงนะคะใช้ในตำแหน่งสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพียงชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามติมติมี2พยางค์ก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางค์นะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งนึงปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะ

อ๋อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบุงมัตตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหมคะบอแบ้นะคะสระอค่ะกลมๆม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะหัวเข้าจากด้านล่างหัวออกจากด้านบนค่ะลากหางลงมาค่ะคุณผู้ชมสระอานะคะม้วนหัวค่ะปิดท้ายด้วยย่อยุ่งย่อยุ่งคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเรียนรู้หยอหยาไปแล้วใช่ไหมคะหยอหยาหางยาวนะคะส่วนย่อยุ่งหางสั้นค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่ออกเสียงเนะนะคะเป็นภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมบอทายใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะแปลว่าท้องผูกนั่นเองนะคะไปต่อค่ะเอานะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องจำค่ะเพราะเป็นสิ่งที่ต่างกันกับภาษาไทยนะคะสระเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่โก่งค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก่งหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คําว่าเซาค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคําต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจำไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคําว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะป๋อป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอิค่ะกินค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคําว่าตางสะกดด้วยต่อตาค่ะสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองั่วหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน่ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน่ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน่อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอำเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอำเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน่ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน้ำเมาน้ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน้ำเมาค่ะคำว่าน้ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับหม้อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและหม้อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจากการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะ

0: เราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจำคำนี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนจากด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองค์ด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองค์คืออะไรคะก็คือไม้กงนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กงจำยังไงดีคะไม้กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กงหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นว่าสระองค์นะคะสระองค์ก็คือไม้กงหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกม่อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: ลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยนะก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเทื่อ
1: โอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆได้ปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอท่านหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น่าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
1: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากกินเหล้าแม่นบ
2: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
1: ซั่นว่าแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
2: น้องสาวของข้อย
1: น้าขอให้พ่อของเจ้าเซาเจ็บเซาป่วยไวๆเด้อไซเจ้าเจอยาต้มที่เจ้าให้หน้าต้มกินต่างน้ำได้บ
2: ่มันกระดุนแล้วได้เป็นแนวใดน่ากินแล้วเศร้าเจ็บท้องบ่ล่ะ
1: เศร้าแท้และที่เคยห้อนตามตนตามโตก็เศร้าคือกันขอบใจหลายๆเด้อที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้หน้า
2: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมื้อนี่เนาะ
1: น่าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเฮาก็ลืมมันไปเลย
2: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
1: เออโชคดีและถามข่าวหาพี่น้องทางใต้น้ำเด้อ
2: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
1: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ำเด้อน้ำเมาก็ลุลุดลงแน่เด้อ
2: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหมายถึงเพิ่งจะ

0: ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหาก่อมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกิริยาและอะไรเป็นคำถามรวมถึงอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอหู้คักดอกหลานกะบอหู้คักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโยคที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำนึงด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพระบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
1: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัดฉานประเทศเมียนมา กับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแข็งออกเป็น2ส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมื่อมาถึงเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและมากคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทยลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทยลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมาก
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนเนี่ยอาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยายเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปลลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได
0: ้
1: การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาพูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือ

0: ความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคง
1: อาจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได
1: ้
0: นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนสัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะเขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมากดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงน
1: ี่
0: ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกาย ร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
1: ครับ
0: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการข้ามมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมากเพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการที่จะ
1: ปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: ผ
0: ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ๊ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อิน
1: เทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับ

0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลัก

0: แต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: อยู่ดีกินดี
0: ใช่
1: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท่อนของมันเท่านั้นเอง
0: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: อาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษา เรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเน
1: ี
0: ่ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ค่อยๆกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้กัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอศัลยศาสตร์อย่างเงี้ยUN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้อง

0: ท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษา
1: ครับ
0: แต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียน
1: ครับ
0: เพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได้คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ครับ
0: คือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: reproduce กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได้เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับ
1: ควันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหา
1: เ
0: พราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพระปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งพ่อปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะก่อนอื่นเลยคือรายการสีสันแอฟริกาของเรานะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา6 นาฬิกาถึง6 นาฬิกา 30 นาทีแต่ว่าถ้าเกิดเช้าเกินไปยังไงยังสามารถติดตามชมรายการตอนปัจจุบันรวมถึงตอนย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สรานรมเรดิโอรวมถึงเว็บไซต์วิทยุสรานรมนะคะทางวิทยุเนี่ยเป็น AM 1575ค่ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะแบ่งรายการเป็น2ช่วงโดยช่วงแรกเนี่ยจะดำเนินรายการโดยยานิสาชุชุถาวรหรือปุ้ยนะคะ
0: ค่ะแล้วมัสยาศิริมาตยานันท์มารีนาค่ะ
1: ค่ะจะเป็นช่วงแรกที่นำเสนอพวกข่าว
0: เกร็ดต่างๆเนาะ
1: รวมถึงการทำงานของกอง
0: ด้วย
1: ประชาสัมพันธ์นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยธีมของสัปดาห์

0: ห์นี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องประเทศรวันดา
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้เราจะมาเล่าถึงข่าวที่ผ่านมา
1: ที่น่าสนใจใช่อาทิตย์นี้เหมือนมีข่าวนึงที่แบบพาดหัวข่าวในเมืองไทยด้วยเนาะแล้วก็เมืองนอกแล้วก็ทั่วโลกพร้อมกันเลยที่แบบไม่เกิดขึ้นบ่อยๆในโลกนี้ในโลกปัจจุบันมันคืออะไรเอ่ยคะพี่คุย
0: ข่าวนี้ก็คือการที่สวาซีแลนด์เนี่ยนะคะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นเอสวาตินี
1: โ
0: อ
1: ้ค่ะแปลกมากเป็นนานหรือยังเอ่ย
0: ใช่ค่ะคือเพิ่งอันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเกิดขึ้นโดยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาคือประมาณช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติที่3แห่งราชอาณาจักรสวาซีแลนด์แต่เราสั้นๆว่าสวาซีแลนด์นะคะได้ประกาศในช่วงงานฉลองครบรอบ50ปีการประกาศเอกราชของสวาซีแลนด์ว่าจะจะได้เปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยนะคะจากราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นราชอาณาจักรเอสวาตินี
1: เอสวาตินีแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะ
0: ใช่ค่ะคือตัวสะกดนี้นะคะมันจะเป็นถ้าสังเกตมันจะเป็นอีตัวเล็กนะคะ มันมีที่มาที่ไปค่ะคือว่าจริงๆเนี่ยสวาซีแลนด์เนี่ยถ้าแปลตามภาษาอังกฤษคือ the land of the Swazi อะนะคะ
1: ใช่สวาซีแลนด์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใช้เป็นภาษาสวาซีซึ่งเป็นภาษาดั้งเดิมในการเรียกชื่อประเทศเอสวาตินีโดยคำว่าอีตัวเล็กนี่นะคะมันเทียบเท่ากับคำว่าแอดในภาษาอังกฤษส่วนคำว่าสวาตินีคือชื่อประเทศ
1: ก็คือแอดสวาตินี
0: ก็เหมือน
1: แอดสวาซีแลนด์
0: ใช่ place of the Swazi ค่ะ
1: อ๋อน่าสนใจมาก
0: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจมาก
0: ใช่
1: ก็เหมือนกับการกลับไปถึง roots ของตัวเอง
0: ภาษาดั้งเดิมของสวาซีแลนด์นะคะ
1: ก็มีความสวยงามแต่พี่ปุ้ยมันจะเกิดขึ้นง่ายไหมคะการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างนี้เนี่ย
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทางสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาติเนี่ยก็เคยเรียกประเทศของตนว่าอิสวาตินีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการประกาศในระหว่างการเฉลิมฉลอง50ปีนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางประเทศสวาซีแลนด์หรือเอสวาตินีนะคะจะประกาศเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ยังไงค่ะแต่นี่เป็นอัปเดตข่าวที่คิดว่าน่าสนใจแล้วก็
1: ใช่ใช่
0: ไปใครบอกว่าเนี่ยประเทศใหม่ชื่อนี้ได้ยินไหมเราก็จะสามารถตอบได้ค่ะเอสวาตินีค่ะ
1: ชื่อนี้นี่เองอย่าลืมนะคะ
0: อันนี้ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะคะแ
1: ต่ว่าฝาก
0: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ดำเนินรายการหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาคิดถึงกันเหมือนกันนะคะใครก็ไม่รู
1: ้ใครเนาะ
0: คนนึงก็คืออาร์มนะคะ
1: พี่อาร์มนี่เอง
0: ค่ะ
1: ใช่ก็ในช่วงนี้พี่อาร์มเขาก็จะล่องหนหายไปแล้วก็ไม่มาดำเนินรายการกับพวกเราเลยแต่จะบอกคุณผู้ชมแล้วก็แฟนรายการทุกคนว่าพี่อาร์มเขามีงานใหญ่โตที่เขาจัดอยู
0: ่
1: แล
0: ้วราชการเล็กน้อย
1: ใช่ตอนนี้พี่อาร์มเขาอยู่ที่ต่างประเทศค
0: ่ะ
1: ไปเข้าร่วมการประชุมคณะงานทำงานร่วมหรือ Joint Working Group กับระหว่างไทยกับประเทศซูดานอยู่ที่คาทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศซูดานก็ที่จริงแล้วอ่ะเขาก็ยุ่งมาหลายอาทิตย์แล้วแหละเตรียมหารือการประชุมแต่ว่าเขาเพิ่งได้ออกเดินทางเมื่อวานนะคะเมื่อวันจันทร์แล้วก็จะไปอยู่ที่ซูดานที่คาทูมระหว่างวันที่23ถึงวันที่27ใช่แล้วคณะของเราก็จะนำโดยอธิบดีของกรมเราเองอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะ
0: คือว่า JWG เนี่ยนะคะย่อมาจาก Joint Working Group เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในกรอบความร่วมมือหลายๆกรอบที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีกับกระทรวงต่างประเทศอื่นต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งหนึ่งนั้นคือเป็นการประชุมเพื่อ
1: การ
0: หารือเสริมสร้างความร่วมมือ ในด้านต่างๆ
1: ใช่ในมิติต่างๆที่เราอาจจะมีความสามารถแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆด้วยกันได้แต่ในระดับJWG ครั้งนี้ก็จะเป็นระดับอธิบดีส่วนใหญ่จะไม่ใช่ระดับรัฐมนตรีก็จะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าผลงานที่ออกมาก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะให้พี่อาร์มกลับมาเล่าให้พวกเราฟังกัน
0: ก็จะเป็นเหมือนการประชุมอันนี้จะเป็นศัพท์ของกระทรวงต่างประเทศว่าจะมีการประชุมโดยที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะจะสลับกันเป็นเจ้าภาพอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยค่ะทาง
1: สุดาน
0: เป็นทางฝ่ายสุดาน
1: เป็นเจ้าภาพ
0: จัดที่กรุงคาทูมเม
1: ื
0: อง
1: ใช่ใช่ก
0: ็ในฝ่ายไทยก็ต้องเดินทางไป
1: ใช่แล้วก็ในครั้งที่แล้วครั้งที่สองก็ไทยเป็นคนจัดแล้วเขาก็เดินทางมาก็สลับกันไปประมาณนี้ใช่แล้ว
0: ไม่เป็นไรนะคะใครติดตามเป็นแฟนคลับพี่อาร์มก็จะกลับ
1: รอชมอีกอาทิตย์หน้านะคะ
0: รออาทิตย์หน้าแน่นอนค่ะ
1: โอเคพี่ก็ในวันอาทิตย์นี้นอกจากข่าวเล็กน้อยที่เรามีมาฝากแล้วเราจะมาเล่าเกริ่นดีกว่าเกี่ยวกับประเทศที่พี่อาร์มกับพี่กฤตที่จะมาดำเนินรายการ
0: พี่ชอน
1: พี่ชอนติดมากคิดถึงพี่อาร์มมากเลยคือไม่ได้เจอพี่อาร์มนานมากเลยนะคิดถึงจริงแต่ไม่อาทิตย์นี้จะเป็นพี่ชอนกับพี่กฤตเข้ามาฟังถึงประเทศรวันดา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในเบื้องต้นเรามากิฟต์ซัมแฟกต์ดีกว่าว่ารวันดาคือประเทศตรงไหนชื่ออะไรเป็นยังไง
0: แนะนำก่อนที่จะเข้าช่วง2ก็คื พูดถึงรวันด้าโดยละเอียดเนี่ยนะคะมาแนะนำก่อนว่ารวันด้าเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อ
1: คือได้ยิน
0: ภาพยนตร์โฮเทลรวันดา
1: โฮเทลรวันดาใช่เป็นหนังที่ชนะเลิศในด้านออสการ
0: ์
1: มาก่อนสำหรับก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วใช่ก็ครั้งนี้จะเป็นอีกมุมนึงอาจจะเป็นมุมลึกมากกว่าตอนที่เราเล่าเรื่องหนัง
0: รวันดามีอะไรมากกว่าโฮเทลรวันดานะคะ
1: โอเคค่ะ
0: เริ่มต้นรวันดาเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนคะ
1: รวันดาจะอยู่ทางตะวันออกของแอฟริกาค่ะติดอยู่กับประเทศ DRC Congo หรือ Democratic Republic of Congo นะคะ
0: เรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกว่าแลนด์ล็อกหรือเปล่า
1: ใช่มันจะไม่มีทางออกสู่ทะเลแล้วก็เป็นประเทศที่เล็กมากโดยเล็กกว่าไทยประมาณ19เท่าค่ะ
0: แต่ถึงจะเล็กอย่างนั้นนะคะเขาจะรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักในฐานะว่าเป็น Land of a Thousand Hills คือสะท้อนถึงภูมิประเทศสวยงามแปลว่าดินแดนที่เต็มไปด้วยแบบ
1: ภูเขา
0: เนินเขาสวยงาม
1: มากใช่แล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ถ้าอยากไปแอฟริกาแล้วอยากชมกอริลลาต้องไปที่รวันดา
0: เป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศ
1: ใช่ค่ะมีอยู่ไม่สัก 2-3 ประเทศในแอฟริกาที่สามารถชมกอริลลาในธรรมชาติได้แล้วก็มีความพิเศษมากๆด้านเทคโนโลยีที่เดี๋ยวเรารอให้พี่ชอนกับพี่กฤตมาเล่าให้ฟังดีกว
0: ่าภาษาราชการของรวันดานะคะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงภาษาท้องถิ่นนะคะคยานวันดา
1: อืมใช่แล้วแล้วทำไมเขาถึงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะ
0: เขาเคยเป็นอยู่ในภายใต้การปกครองอาณานิคมของประเทศเบลเยียมนะคะซึ่งใช้ภาษาฝรั่
1: งเศสเป็นภาษาราชการ
0: ประชากรเนี่ยมีประมาณ12ล้านคนก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยทีเดียวนะคะ
1: น้อย
0: ค่ะ
1: แล้วเมืองหลวงก็ชื่ออะไรนะคะ
0: ชื่อกรุงคิกาลีนะคะ
1: คิกาลีค่ะก็เอาแค่เกร็ดเล็กๆก่อนนะ
0: เล็กน้อย
1: แล้วเราค่อยให้พี่ชอนเขาเข้าลึกดีกว่า
0: พี่ชอนเขาจะมาเกริ่น
1: เพราะว่าเจ้าหน้าที่โต๊ะรวันดามาด้วยตัวเองเลยค่ะในครั้งน
0: ี้นะคะค่ะก็อันนี้เป็นเกริ่นของเกี่ยวกับประเทศรวันดานะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่ชอนและน้องกริชเนี่ยจะมาแนะนำเกี่ยวกับอะไรเนี่ยต้องติดตามชมในเบรกแรกเบรกหลังจากเบรกนี้นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราขอเบรกกันพักก่อนพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเกี่ยวกับประเทศรวันดาค่ะขอบคุณค่
1: ะ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากลแล้วการต่างประเทศในมุมมองของคุณล่ะเป็นแบบไหน20ปีวิทยุสรานรม
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ช่วงที่2นะครับก็กลับเข้าสู่รายการสีสันแอฟริกานะครับซึ่งก็อยู่กับผมครับชอนนราวิทย์แล้วก็กริชจักกริชนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราก็จะมารู้จักกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
4: ใช่ครับ
3: มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาก็คือประเทศไหนครับกรีฑ
4: รวันดานั่นเอง
3: รวันดานั่นเอง
4: อาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อหรือประหลาดใจนะครับ
3: แต่ว่าคนไทยหลายคนก็รู้จักได้เคยได้ยินชื่อประเทศนามานะครับทีนี้เนี่ยอยากจะให้กรีฑเนี่ยช่วยย้อนกลับไปเล่านิดนึงว่าประวัติศาสตร์ของรวันดาเนี่ยเขาเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมีประเทศเขาถึงทุกวันนี้ครับ
4: ครับผมก็เรียกได้ว่านะครับรวันดาเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกมาช้านานนะครับ
3: ได้ยินชื่อ
4: ได้ยินชื่อเสียงมาช้านานแต่ว่าเป็นในด้านของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นส่วนใหญ่คือจะไม่มีภาพของความเจริญหรือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัย
3: คือเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่าโฮเทลรวันดา
4: ครับผม
3: ก็สร้างมาจากเรื่องจริง
4: ใช่ครับเป็นการจำลองจากประวัติของประเทศรวันดาเองนะฮะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการพัฒนามาจนถึงระดับในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าผ่านวิวัฒนาการหรือว่าผ่านการสู้รบกันมาอย่างเรียกว่าช้านานก็ว่าได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะย้อนเล่าไปถึงประวัติของรวันดานะครับในการตั้งแต่ตอนที่จะก่อตั้งประเทศให้เป็นประเทศที่ เรียกว่าทันสมัยในแอฟริกาแล้วก็
3: เขามีที่ไปที่มาอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับ

0: รวันดาเนี่ยนะครับเป็นประเทศเล็กๆตั้งอยู่ในภูมิภาคแอลเบอร์ไทลิฟนะครับซึ่งอยู่ระหว่างตอนกลางแล้วก็ตะวันออกของทวีปแอฟริกานะครับพี่ชอน
1: ครับ
0: ซึ่งดินแดนแห่งเนี้ยเป็นดินแดนที่เรียกว่าแลนด์ล็อกก็คือไม่มีทางออกสู่ทะเลคล้ายๆเพื่อนบ้านของเราก็คือประเทศลาวใช่ครับผม
1: เนี่ยครับ
0: แล้วก็ครับผมทางด้านตะวันออกนะครับของประเทศเนี่ยจะอยู่ติดกับทะเลสาบเกรทเลคซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบไม่เป็นที่รู้จักของชาวโลกนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเอง
1: จีโนไซด์นั่นเอง
0: จีโนไซด์นะครับซึ่งประเทศรวันดาเนี่ยนะครับมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐรวันดานะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงคิกาลีนะฮะซึ่งดินแดนแห่งนี้เนี่ยมีประชากรร่วมเนี่ยประมาณ8ล้านคนและถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับภูมิประเทศส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยเป็นเนินเขาปกคลุมด้วยป่าดงดิบนะครับแล้วก็อาณาเขตของรวันดาทางตอนเหนือเนี่ยจะติดกับอูกันดานะฮะส่วนทางใต้เนี่ยติดกับบูรุนดีฝั่งตะวันตกเนี่ยจะติดกับประเทศคองโกนะฮะดังที่เราเห็นในแผนที่เมื่อครู่นะครับ
1: ครับ
0: และทางตะวันออกเนี่ยก็จะติดกับแทนซาเนียนะฮะซึ่งเรียกว่ารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่หลากหลายพอสมควรนะครับผมซึ่งดินแดนทั้งหมดตรงที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแอลเบอร์ทายลิฟนะครับซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่ของรวันดาเนี่ยก็ประกอบไปด้วย3ชนเผ่าใหญ่ๆนะครับ
1: ชนเผ่าแรกคือ
0: ซึ่งได้แก่ชาวฮูตูนะฮะ
1: เคยได้ยินชื่อ
0: ใช่ครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศรวันดานะครับเผ่าฮูตูเนี่ยนะฮะถัดมานะครับก็คือชาวทุตซี่นะฮะ
1: ทุตซี่
0: ซึ่งชาวทุตซี่เนี่ยจะเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์นะครับพี่ชอน
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่ครับทางการเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยครับจะเป็นเหมือนอาชีพหลักของชนเผ่านี้นะฮะ
1: คร
0: ับ ตามมาด้วยสุดท้ายนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยที่สุดในรวันดาเองก็คือพวกทวานะฮะหรือที่เราเรียกว่าปิกมี่นะฮะซึ่งเป็นชนเผ่าที่เรียกว่าตัวเล็กที่สุดในโลกนะฮะ
1: อ๋อชนเผ่าปิกมี
0: ่ใช่ครับเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยินชื่อครับปิกมี่
0: ใช่ครับก็คือชนเผ่าปิกมีนี่เองนะฮะที่มีตัวเล็กที่สุดในโลกหากตกลงเจรจาสงบศึกนี่เองนะครับเครื่องบินของประธานาธิบดีจูเวนาวนะครับก็ถูกจรวดวิทไซยิงถล่มปิดชีพนะฮะเนี่ยจุดนี้นะครับนำมาสู่เป็นชนวนความโกรธแค้นซึ่งชาวฮูตูก็กล่าวหาว่าเป็นพวกฝีมือของพวกทุตซี่นะฮะซึ่งก็เชื่อกันว่าผู้ลงมือเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องของประธานาธิบดีจูเวนาวเองที่ไม่พอใจการสงบศึกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งนั่นก็นำมาสู่การวุ่นวายแล้วเนี่ยเห็นทุกท่านที่เห็นภาพไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความแปลกใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมรวันดาทำอย่างไรถึงสามารถสงบศึกในประเทศได้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศจนกระทั่งเป็นรวันดาที่มีความก้าวหน้าในหลายด้านในแอฟริกาขณะนี้พี่ชอนพอจะเล่าให้ท่านผู้ชม
1: แน่นอนที่สุดนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังก็คือนายพอลคากาเม่ก็คือประธานาธิบดีคนปัจจุบันของรวันดานั่นเองนะครับซึ่งนายพอลคากาเม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกิดในชนเผ่าทุตซี่นะครับซึ่งมีความใกล้ชิดแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเบลเยียมในสมัยที่เป็นเจ้าอาณานิคมของรวันดานะครับก็มีการที่ว่าตั้งกองกำลังนะครับรวันดา Patriotic Front RPF ที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นำกองกำลังนี้กลับไปยึดประเทศบ้านเกิดของตัวเองโดยมีการระดมพลนะฮะชาวรวันดาที่อพยพไปเนี่ยเข้ามาเป็นกองกำลังนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยที่ดำเนินมา3ปีเต็มเนี่ยมีผู้นำเนี่ยเป็นชาวตูซี่นะฮะทำให้ชาวฮูตูก็เกิดความเรียกว่าคลั่งแค้นนะฮะผสมกับมีการสื่อวิทยุนะครับของรวันดาเองเนี่ยก็มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับให้มีการทำลายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นนะฮะจนนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ร้อยวันนะครับแล้วก็ทำให้มีคนเสียชีวิตไปกว่า 800,000 คนซึ่งพอลคากาเม่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีละแล้วก็มีการส่งสารเตือนถึงคณะทหารที่ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยให้มีการยุติลงนะฮะให้มีการยุติการต่อสู้นะครับพร้อม

0: กับมีการแจ้งต่อสหประชาชาติด้วยนะฮะก็สรุปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะล้อมกรุงคิกาลีไว้ได้แล้วก็ยึดอำนาจได้สำเร็จนะครับภายใน3เดือนนั้นมีการปิดฉากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ
1: ์
0: สำเร็จนะครับแล้วก็มีการสถาปนารัฐบาลใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งรัฐบาลที่มีการสถาปนาใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มีทั้งชาวฮูตูและชาวทูซี่เนี่ยปกครองร่วมกันนะ
1: แล้วรัฐบาลที่สถาปนาขึ้นมาใหม่เนี่ยครับพี่ชอนเขามีแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชาติของเขายังไงครับ
0: คือเขามีการกำหนดสัดส่วนนะฮะสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยชาวอูและตูซี
1: ่
0: ในตามสัดส่วนของประชากรที่ว่ามีความยุติธรรมในการแบ่ง
1: บ
0: แบ่งเรียกว่าอะไรอำนาจทางการปกครองนะฮะและก็อำนาจทางเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าภายใต้การนำของนายพอลคากาเม่นะครับก็มีการวางวิสัยทัศน์ว่าจะให้รวันดาเนี่ยเป็นสิงคโปร์แห่งแอฟริกาใครจะเชื่อ
1: สิงคโปร์แห่งแอฟริกาจากประเทศที่มีการฆ่าล้างเผ่
0: าพันธุ์และเขาก็สามารถทำได้สำเร็จด้วยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์อันนี้นี่ก็คือว่าการที่จะทำให้รวันดาเนี่ยจากประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือ middle income country เนี่ยภายในปี2563
1: โ
0: ดยประมาณ2ปีนะครับ
1: ครับผม
0: โดยวิธีการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT เป็นหลักเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทุกวันนี้นะครับรวันดาเนี่ยก็มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ มากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาด้วยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลรวันดาเองเนี่ยได้ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตชนิดไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงทั่วประเทศแล้ว
1: ครับผม
0: นะครับใครจะเชื่อแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วที่รวันดาในแอฟริกานะฮะแล้วก็มีการให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายตามยุค 4G LTE ก็มีการขยายออกไปครึ่งประเทศแล้วเช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: ทางนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยก็จะครอบคลุมทั่วประเทศละแล้วก็จะทำให้รวันดาเนี่ยถูกจัดให้เป็นประเทศอันดับที่11จาก51ประเทศที่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นการพลิกโฉมรวันดาเลยนะครับ
1: ครั้งใหญ่เลย
0: ใช่นอกจากนั้นแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าประธานาธิบดีพอลกาคาเม่เนี่ยก็วางแผนว่าจะให้เมืองหลวงชื่อว่ากรุงคิกาลีเนี่ยเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมนะครับมีการเชิญบริษัททางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างประเทศมาช่วยวางแผนที่จะทำให้เมืองคิกาลีเป็นเมืองดิจิตอลคล้ายๆกับดิจิตอลไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าแผนพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจแผนพัฒนาประเทศเขาก็กำลังดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่โดดเด่นมากก็คือการส่องลิงกอริลลาภูเขาซึ่งยัง
1: กอริลลา
0: หลงเหลืออยู่แค่2ประเทศคือที่รวันดากับยูกันดาเท่านั้น
1: ครับผม
0: นะครับ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะจากไปเรามี10ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศรวันดามาฝากเป็นแฟนรายการนะครับก็คือว่ารวันดาเนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนทำธุรกิจง่ายเป็นอันดับที่2นะครับในแอฟริกาเลยนะฮะแล้วเป็นอันดับที่42ของโลกซึ่งถือว่าอันดับสูงกว่าประเทศไทยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อ
1: มาได้ไกลเลย
0: ใช่แล้วอย่างที่บอกไปก็คือเขามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุดในแอฟริกานะครับรวมทั้งอัตราอาชญากรรมก็ต่ำมากนะฮะรวมถึงมีอัตราคนอ่านออกเขียนได้เนี่ยเพิ่มเป็น 71% ละซึ่งถือว่าสูงมากในแอฟริกานะฮะรวมถึงอายุขัยเฉลี่ยประชากรก็ตอนนี้ก็เป็น56 ปีก็ถือว่าสูงไม่สูงที่ไหนเลยนะฮะแล้วก็สนามบินนานาชาติกรุงคิกาลีเนี่ยก็มีเที่ยวบินนานาชาติมากกว่า500เที่ยวบินต่อสัปดาห
1: ์เรียกว่า
0: ซึ่งถือว่าก็เป็นอาจจะเป็นศูนย์กลางการบินของแอฟริกาในอนาคตก็เป็นได้นะครับ
1: มาไกลมากครับพี
0: ่ไม่น่าเชื่อว่าแอฟริกาจะพลิกโฉมได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือดูตัวอย่างจากรวันดานะครับ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็พวกเรา2คนก็มาฝากแฟนๆรายการแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าเนื้อหาสาระของแอฟริกายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คนก็ขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: างพลาดบ้างบางครั้งก็งุนงิดกันไปอาจารย์มีมีเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับวันนี้เลยจะมาสอนเราเรื่องการถามราคาสินค้าและต่อรองราคาเป็นภาษาพม่ากันนะครับนักช้อปทั้งหลายครับตามมาเรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้ถามราคาสินค้ากับต่อรองราคานะคะสิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือลักษณะนามนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยเราจำเป็นต้องรู้ลักษณะนามก่อนนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาเรียนแบบง่ายๆกันก่อนดีกว่านะคะก็เริ่มจาก1ชิ้น1อันถ้าเป็น1ชิ้น the doll ถ้าเป็น1อันก็คือ the คู่ถ้าหาว่าเป็น1ชุดก็คือ the soul นะคะได้ไหมคะถ้าหาว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะคะอย่างเช่นโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะหรือว่าเตียงนะแล้วก็โต๊ะเก็บข้าวอะไรที่แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้หรือว่า

ด้วยสเตนเลสหรือว่าอะไรก็ตามก็คือลักษณะน้ำก็คือโล่งค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแล้วก็ผลไม้ทั้งหลายแล้วอันไหนที่แบบลักษณะลูกกลมๆนะคะอย่างเช่นแบบอัญมณีนะที่พม่าเนี่ยอัญมณีเยอะก็อัญมณีเพชรนะพลอยมุกที่แบบกลมๆท่านไหลเนี่ยโล่งหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำว่าโล่งเนี่ยใช้ได้ทุกอย่างต่อไปเนี่ยเรามาดูเสื้อเสื้อเนี่ยอันนี้มีเสื้อหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวของภาษาพม่าเนี่ยจะเทนะเอ็งจีจะเทนะคะถ้าหากว่าเป็นผ้าถุงเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราก็ไปซื้อผ้าถุงกันเยอะใช่ไหมผ้าถุงหรือว่าสโลงเนี่ยเราก็ใช้ลักษณะนามว่าเทนะจะเทเอ็งจีจะเททำไมจะเทถ้าหากว่าเป็นท่านชุดเนี่ยเมื่อกี้นี่เราพูดว่าอะไรนะทรงใช่ไหมคะก็ท่านชุดท่านเสื้อท่านผ้าถุงเนี่ยเราก็เรียกว่าทรงค่ะนะอันไหนที่เป็นชุดชุดเราก็เรียกว่าเป็นทรงนะคะถ้าอย่างนั้นบะหมี่หนึ่งชามบะหมี่แห้งหรือบะหมี่น้ำหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยจะว่ายังไงนะหนึ่งชามหนึ่งชามหนึ่งที่เนี่ยก็คือเราเรียกว่าดับเบิ้ลนะบะหมี่ดับเบิ้ลข้าวสวยดับเบิ้ลนะคะถ้าหาว่าเป็นรถยนต์นะรถยนต์ก็คือ the Z ค่ะนะอย่างเช่นรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เครื่องบินเรือนะที่แบบเครื่องไหวได้รถยนต์ที่เครื่องไหวได้เราก็เรียกว่า the Z นะคะ the Z นะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราไปไหว้เจดีย์ชวยตะกงใช่ไหมคะถ้าอย่างงานเจดีย์ชวยตะกงเนี่ยเราเรียกว่าลักษณะนามอะไรบ้างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปนะเจดีย์องค์ต่างๆเนี่ยก็เราก็เรียกว่าเป็นสูค่ะนะคะสูเจดีย์ชวยตะกงจะสูนะพระพุทธรูปหนึ่งองค์ก็คือสูเหมือนกันนะคะถ้าเป็นพระล่ะคะพระสงฆ์ล่ะพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นดับบานะคะดับบานับบานะแม้แต่สามเณรก็ตามนะคะเรียกว่าดับบาสำคัญที่สุดก็คือคนล่ะกี่คนนะคะหนึ่งคนสองคนเนี่ยเราก็เรียกว่าตะเย่าในเย่านะคะเย่าตะเย่าในเย่านะคะพระพุทธรูปก็คือตะสูถ้าเป็นพระสงฆ์บาถ้าเป็นคนก็คือแต่ยาวนะคะตัวนี้เรารู้ลักษณะนามกันแล้วนะคะก็ต่อไปเนี่ยเรามาใช้ลักษณะนามกับการซื้อสินค้าเนี่ยเป็นยังไงเรามาดูกันนะคะถ้าเราถามราคาสินค้าของเขาก็คือเราไปถามว่าโอ้เราจะซื้อไม้ตนาคานี้นะคะก็ดาเปเล่าเลยเราถามว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยเปเล่าเลยก็คือเท่าไหร่นั่นเองค่ะดาเปเล่าเลยแปลว่าอันนี้เท่าไหร่นะคะดาเปเล่าเลยแม่ค้าก็เลยถามเบาตอบว่า300จัดต้องยาจะนะต้องยาจะตะคู่ต้องยาหรือว่าตะโดงตงยาเขาก็จะพูดอย่างนั้นนะคะตะโดงตงยาหนึ่งชิ้น300นะก็คือชิ้นละ300นั่นเองเราก็เลยถามเขาว่าลดหน่อยไหมนะชอบาโองนะลดหน่อยนะชอบาโองแม่ค้าก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะนะไม่ได้ก็คือไม่ย่าบาบูเมย่าบาบูถ้าเราจะเอาเราก็บอกว่าดาตะคุอยู่เมหรือว่าดาตะโตอยู่เมนะก็เราก็เลยให้เงินไปนะให้เงินยื่นให้ไปก็แม่ค้าก็บอกว่าเจซูเบเนาะนะเจซูเบเนาะแปลว่าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากก็เราก็บอกว่าย่าบาเดไม่เป็นไรเราก็บอกย่าบาเดไม่เป็นไร
นะคุณพม่าบอกว่าย่าบาเดย

0: ประเทศพม่าเรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่รวบรวมคนหลากหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกันเกือบ70เชื้อชาติมีภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นถึง242ภาษาแต่ประชากร 90% รวมใจกันนับถือศาสนาพุทธและศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รัฐบาลพม่าประกาศให้เป็นศาสนาประจำชาติอีกด้วยชาวพม่านิยมสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเจดีย์และสร้างวัดขนาดใหญ่ๆทั้งประเทศมีวัดทั้งสิ้นกว่า 45,000 วัดชาวพม่าจะเคร่งครัดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากดังจะเห็นได้จากวิถีชีวิตของชาวพม่าที่ชอบไปวัดนั่งสมาธิเลื่อมใสเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: รายการวันนี้คงจะถูกใจนักช็อปทั้งหลายกันนะครับเมื่อรายการจบลงแล้วก็อย่าลืมไปฝึกฝนกันให้คล่องนะครับไปพม่าคราวหน้าจะได้ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้ากันให้ตกใจกันไปเลยนะครับแต่ก็อย่าต่อมากจนเกินไปจนเขาไม่ขายของให้กันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มิงกะลาบะสวัสดีเป็นภาษาพม่านะครับคุณผู้ชมที่เคยเดินทางไปพม่าโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ไปกับทัวร์หรือไปกับผู้ชำนาญพื้นที่ก็จะต้องเจอกับปัญหาเรื่องเส้นทางแม้จะเปิดแผนที่แล้วก็ตามก็ยังหาทางไปไม่เจอคราวนี้จะทำอย่างไรล่ะครับจะถามคนที่เดินไปเดินมาก็พูดกันไม่รู้เรื่องปัญหานี้จะหมดไปใน
1: การที่จะถามเส้นทางเนี่ยเราก็ต้องควรรู้คำศัพท์สำคัญสำคัญก่อนนะคะอย่างเช่นใกล้ไกลนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมคะก็โอเคเราเริ่มกันนะคะใกล้แปลว่านี้เดนะใกล้แปลว่านี้เดไกลเวเดนะคะเวเดเลี้ยวซ้ายจะพูดยังไงนะเลี้ยวซ้ายก็คือเบกุยเบกุยอีกคำหนึ่งที่แบบเราพูดได้ก็คือเบชูนะชูหรือว่ากุยนี่ก็คือเลี้ยวนั่นเองนะฮะเบกุยหรือว่าเบชูนะฮะถ้าหาว่าเลี้ยวขวาเนากุยเนากุยญาโชนะฮะญาโชญาต้องออกเสียงให้ดี

ีนะคะยาเซียเนี่ยภาษาไทยไม่มีเลยค่ะนะคะยานะภาษาอังกฤษก็คือ NY เยอะนั่นเองนะคะยากุ้ยเบกุ้ยเราไม่อยากเลี้ยวเราอยากไปตรงๆนะคะจะไปตรงๆก็คือเตะเตะตัวนะเตะเตะตัวเตะเตะตัวก็คือตรงไปอ้าวพอถึงสี่แยกนะคะสี่แยกก็คือเราก็บอกว่าลาลีควาโซลาลีควาโซลาแปลว่าถนนลีควาแปลว่าสี่แยกนะคะโซงแปลว่ามาเจอกันสี่ถนนด้านสี่ด้านเนี่ยมาเจอกันที่จุดหนึ่งนะคะก็เราก็เรียกว่าลาลีควาโซนะลาลีควาโซอ้าวสามแยกมีแค่สามถนนมาเจอกันใช่ไหมฮะถนนทั้งสามเส้นมาเจอกันก็คือลาตงควาโซเราจำได้ไหมว่าสี่กับสามนะฮะตงแปลว่าสามก็ลาตงควาโซนะฮะถ้าหาว่าเราไปถึงไฟแดงนะพอถึงไฟแดงไฟแดงเรียกว่าอะไรมีปอยมีปอยนะฮะไฟแดงก็คือมีปอยโอเคเราตอนนี้เรามาดูกันว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เราจะตรงไปหลังจากนั้นเราเลี้ยวขวาพอถึงไฟแดงเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีเราจะพูดยังไงนะคะจากนี้เตะเตะตัวตรงไปยากุ้ยเลี้ยวขวาถึงไฟแดงเลี้ยวซ้ายมีป้ายยาวหินแบกุ้ยได้ไหมคะเตะเตะตัวยากุ้ยพอถึงไฟแดงมีป้ายยาวหินเลี้ยวซ้ายแบกุ้ยนะคะถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมก็บอกเส้นทางกับคนขับรถได้แล้วอย่างเช่นแบบเราอยากไปตลาดสก็อตนะคะเราก็ถามคนแท็กซี่ว่าสก็อตสิตัวเชนเดย์นะคะอยากไปตลาดสก็อตนะสก็อตสิตัวเชนเดย์นะสก็อตสิก็คือสถานที่ที่เราอยากไปใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแปลว่าไปเชนแปลว่าอยากไปต้องการไปนะสก็อตสิตัวเชนเดย์เราพูดแค่นี้เลยค่ะนะคะถ้าหากว่าเราอยากไปที่โรงแรมนะเราก็เลยบอกชื่อโรงแรมนะคะตามด้วยโรงแรมเอาอย่างเช่นเทรดเดอร์โรงแรมเทรดเดอร์นะคะอยากไปโรงแรมเทรดเดอร์เราก็บอกว่าเทรดเดอร์โฮเทลตัวเชนเดเห็นไหมคะตัวเชนเดอยู่ด้านหลังสถานที่ที่เราอยากไปก็คือข้างหน้าไว้ข้างหน้าอ้าวตัวนี้พวกเราอยากไปที่เจดีย์ชเวดโกจะไปยังไงใช่ไหมเราก็บอกคนขับว่าชเวดโกพยาตัวเชนเดได้ไหมคะชเวดโกพยาตัวเชนเดอ้าวตัวนี้เราอยากไปแอร์พอร์ตนะคะสนามบินลีเซ

0: การศึกษาในพม่ากระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของประเทศใช้ระบบการศึกษาเป็นระบบ542คือประถมศึกษา5ปีแยกเป็นอนุบาล1ปีและประถม4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและอาชีวศึกษา 1-3 ปีอุดมศึกษา 4-6 ปีการเรียนการสอนของพม่าวันเท่านั้นสำหรับชุดนักเรียนเป็นเสื้อเชื้อสีขาวและสลงสีเขียวอ่อนๆเป็นการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยน่ารักและแสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศตนได้เป็นอย่างดี
1: วันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการสอบถามเส้นทางกันไปแล้วนะครับคราวหน้าก็คงไม่ต้องพึ่งแผนที่ที่ยิ่งดูแล้วก็ยิ่งงงนะครับแต่บางคนอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปก็ใช้ GPS นำทางน่าจะดีกว่าแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าการที่เราได้พบปะพูดคุยกับผู้คนอื่นๆโดยเฉพาะชาวต่างชาติจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและได้เห็นถึงความน่ารักของพวกเขาผ่านจากการพูดคุยนี่แหละนะครับอย่ากลัวที่จะเปิดรับสิ่งใหม่เพราะคุณอาจจะได้ความประทับใจที่ไม่รู้ลืมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: one crispy baked ravioli then.
1: And would you like to have anything to drink?
0: Yes, please. I'll have a glass of red wine.
1: So that will be one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
0: That's correct.
1: Right. Thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
0: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
1: Certainly, here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
0: Both sound interesting. But I'll have the ice cream. And may I also have a cup of coffee, please?
1: Certainly, your order will be out shortly.
0: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
1: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
0: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
1: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
0: I did. It was lovely.
1: Have a pleasant afternoon.
0: You too. Thank you.
1: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังด้วย
5: ออกอากาศช่อง DLTV

1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00นและช่อง BLTV 10ถึง12ออกเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ในยุคสมัยแห่งการล่าอาณานิคมเพื่อยึดครองแหล่งทรัพยากรและกวาดต้อนแรงงานชาวรัสเซียได้ขนานนามทะเลสาบลึกลับในทุ่งน้ำแข็งห่างไกลนี้ว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียที่นี่เป็นหนึ่งในทะเลสาบขนาดใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งซ่อนตัวอย่างเงียบๆจากโลกภายนอกอยู่นานหลายล้านปีกระทั่งกองทัพของจักรวรรดิรัสเซียได้ญาตรามาผนวกดินแดนทางตะวันตกและไซบีเรียเข้าด้วยกันก่อนจะสร้างเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนและทรัพยากรบนหมอนไม้รถไฟรอบทะเลสาบเหตุนี้ทำให้ความงดงามของดวงตาสีฟ้าได้ปรากฏโฉมสู่สายตาของผู้คนทั่วไปปัจจุบันที่นี่เปรียบดั่งสวรรค์ของนักเดินทางเป็นสถานที่แห่งความงามที่ผืนน้ำทุ่งหญ้าและป่าสนก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของเส้นทางที่ชวนให้ออกค้นหาด้วยว่าตามรายฐานนั้นทิวทัศน์ความงามได้เปลี่ยนไปตามภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทริปนี้ทีมงานของเราได้รอนแรมอยู่ในทะเลสาบไบคอลเพื่อทำตัวให้กลมกลืนและสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คน

ไบคาร์ดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียทะเลสาบไบคาร์ตั้งอยู่บนที่ราบทางทิศใต้ใกล้กับพรมแดนมองโกเลียมีจุดลึกสุด 1,640 เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่เกิดจากการบรรจบของสายน้ำจากต้นน้ำบนเทือกเขาต่างๆซึ่งเรียงรายอยู่รอบทิศล้นเข้ามาจนเต็มรอยแยกของเปลือกโลกเมื่อ25ล้านปีที่แล้วแม้ขนาดของมันจะดูกระจิดลิดบนแผนที่แต่ที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดมหึมาของผืนน้ำกว่า 31,000 ตารางกิโลเมตร

ทำให้ภาพของผิวน้ำกับท้องฟ้าที่เรามองเห็นกลืนกันเหมือนผ้าใบสีครามสวยงามดั่งภาพวาดจนไม่อาจละสายตาได้ทันทีที่รถตู้พาทีมงานผ่านทางหลวงจากตัวเมืองเอียคุสมาส่งยังหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบชื่อลิสเวียนกาจากแผนที่ที่ปักหมุดปลายทางไว้บอกตำแหน่งให้รู้ว่าเรากำลังเดินทางเข้าใกล้ใจกลางทะเลสาบไบคาทุกขณะแม้ว่าจะไม่เห็นทะเลสาบไบคาด้วยสายตาที่ถนัดชัดแต่เราก็พอเห็นความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และวิถีชีวิตรอบทะเลสาบที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอุ้มชูจากสภาพนิเวศโดยรอบของทะเลสาบแห่งนี้เส้นทางที่เข้าถึงทะเลสาบไบคานั้นทำได้หลายทิศทางแต่เส้นทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คือเส้นทางที่ต้องผ่านหมู่บ้านลิสเวียนกาแม้จะเป็นแค่ทางผ่านแต่หมู่บ้านเล็กๆอย่างลิสเวนกาก็กลับละลานตาไปด้วยความหลากหลายของสินค้าและคนต่างถิ่นที่มาจับจ่ายหาของที่ระลึกแปลกๆจากทะเลสาบไบคานหรือเมนูอาหารจากท้องถิ่นที่หากินไม่ได้จากที่ไหน

0: Hurricane see ongons. Those are buried amulets. They are depicting different gods. For example, some of them are Burhan. Burhan, that's the god of Baikal Lake. And here you can see very interesting thing, that's the indicator. You put it over the door, and when people are coming, it's turning one side or another one. And by this indicator, you can know whether the person is a good one and brings only the best things to your house, or whether you should be aware.
1: ไม่ไกลจากตลาดมากนักมีบ้านพักครอบครัวออสซิพอปที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเรโทรพาร์คหญิงสาวที่เราเอ่ยปากทักและต้อนรับเราอย่างอบอุ่นได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไปของหมู่บ้านที่ถูกเปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาน่าเสียดายที่ภาพเก่าๆของคนต่างถิ่นซึ่งตื่นเต้นกับเรื่องเล่าจากผืนน้ำและการค้าชาอันมั่งคั่งได้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันหวนกลับความเจริญของทางรถไฟและถนนที่ตัดเข้ามาได้กบกลืนภาพชุมชนโบราณแทนที่ด้วยหมู่บ้านที่วางตัวตามแนวของเส้นทางคมนาคมที่เกิดขึ้นทีหลังหน้าบ้านของพวกเขาได้เปิดต้อนรับผู้มาเยือนที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายแต่บางหลังก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางวิถีเรียบง่ายที่ยังคงสัมผัสได้หากคุณมีเวลาพอที่จะเดินซอกแซกลึกเข้าไป
2: Tворческая мастерская была основана 17 лет назад.
3: Вот сейчас больше туристов приходят или...
2: Да, туристов стало больше, потому что за 17 лет о нас много кто узнал. Рекламу мы не делаем, потому что это даже затрудняет сказать. Бизнесом сложно называть. Здесь что-то вроде выставки. Люди друг другу рассказывают это как рекомендации. И они приходят посмотреть.
3: Сейчас все больше туристов, и они вот...
2: Ну, интересно, я бы не сказала, да. Что вот прямо с каждым годом все больше и больше. Несколько лет вот рост количества туристов остановился и на том же уровне держится. Чтобы что-то изменилось последние, ну, года три, я как-то не скажу. Ну, конечно, изменилось. Сейчас очень много построилось новых зданий, и жилых домов, и гостиниц. Да, изменилось. Очень много застроек новых.
1: กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางที่ยาวไกลก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบที่ต้องแลกมาด้วยความอดทนรอคอยเข้าสู่เส้นทางที่ธรรมชาติอัศจรรย์สู่เกาะ

โอคอนหัวใจของทะเลสาบไบคาวณท่าเทียบเรือของหมู่บ้านริสเวนกาเราเปลี่ยนพาหนะจากทางบกสู่ทางน้ำเหมือนว่ากำลังมุ่งหน้าสู่ใจกลางของดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรียการใช้ชีวิตอยู่บนเรือ 2-3 วันอาจทำให้เรารู้จักไบคาวมากกว่าเดิม

0: ทะเลสาบไบคาวได้ถูกห่มคลุมด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการชื่นชมธรรมชาติในเวลานี้จึงเหมือนเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่ผืนน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งและทั่วบริเวณนี้ก็จะขาวโพลนดังฤาษีจำศีลสิ่งปลูกสร้างของมนุษย์ที่ตั้งอยู่ริมน้ำก็พาเรากลับสู่โลกความจริงอีกครั้งทางรถไฟและอุโมงค์ลอดริมทะเลสาบได้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1902คือส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายทรานไซบีเรียที่รัฐบาลรัสเซียสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองสำคัญต่างๆทะเลสาบไบคาวเป็นประการธรรมชาติที่เกือบทำให้ความพยายามในการเชื่อมรัสเซียตะวันตกและตะวันออกกลายเป็นแค่ความฝันเพราะต้องทำทางวิ่งรอบทะเลสาบซึ่งเต็มไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนยากต่อการตัดทางรถไฟที่ต้องใช้ระยะทางกว่า640กิโลเมตร
1: Without this connection, without the Circumbaikal line, with the Baikal Lake is a huge obstacle. So our Tsar said, it doesn't matter. It's impossible to build here the railroad. It should be built.And in 1902, they started the construction. Of course, at first they surveyed the place and they started the construction and they had to build 39 tunnels and 57 bridges. And in all Russia, we had not a single tunnel. But for this very short section of the railroad, only 90 kilometers, we have 39 tunnels. Yeah, so we call this section of the railroad.Golden buckle on the steel belt of Russia because, well, first it connected two sections of the railroad, finished it, yeah. And the second thing, well, why it's golden? It was very expensive. 1 kilometer of Circumbaikal railroad cost the 100 kilometers of common railroad, yeah. And of course, it was called golden because it is so beautiful.You're always near the lake, you're always enjoying this amazing view.
0: ชีวิตบนเรือไม่ได้ลอยลำอ้างว้างอย่างที่คิดบทสนทนาบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตริมน้ำที่เคลื่อนไปบางทีความเงียบสงบในบางเวลาก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้ทะเลสาบไบคาวให้เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกไปตามแสงแห่งวันคืนคนถิ่นนี้คงคุ้นเคยกับภาพเหล่านี้แต่ก็คงทำใจได้ยากเช่นกันเมื่อรู้ว่าความเจริญจากการท่องเที่ยวและการพัฒนากำลังจะทำให้ที่นี่กลายเป็นถิ่นแสนงามที่อาจถูกทำให้บอบช้ำเข้าสักวันหนึ่ง
2: Nu, начал я работать по той причине, что у меня отец капитан. Начал работать поваром я примерно лет 5 назад профессионально. Работаю в ресторанах в основном, получается, в летний период, то есть когда открытие навигации, Байкал, у нас лед сходит, начинаю работать на кораблях. Вообще мне эта профессия нравится, я как бы с самого детства начинал готовить, что дома, по гостям ездил и...То есть набирал свой навык в ресторанах непосредственно. Были у меня свои учителя, которые обучали меня всему. Также обучали меня в основном азиатской кухне. Ну и как бы вот получилось. А на корабле я, получаюсь, уже 5 лет. 5 лет как по Байкалу.
0: ที่ปลายทางของเราบนเกาะโอคอนรถตู้อูอาสสัญชาติรัสเซียพาณะสมบุกสมบันได้พาเรามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านกลางเกาะที่ชื่อว่าคูเชียซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เราอยู่ออกไปราว40กิโลเมตรแม้รถอูอาสจะสามารถพาเราบุกตะลุยไปได้ทุกสภาพภูมิประเทศแต่ทว่าการขับรถบนเกาะโอคอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนขับจะต้องจดจำเส้นทางด้วยประสบการณ์ที่ไม่มีป้ายบอกทางใดๆชี้นำ ในขณะที่รถของเราวิ่งไปบนถนนดินอันครุขระซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆบนเกาะที่หมู่บ้านคูเชียซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดบนเกาะโอคอนเราได้พบกับบรรยากาศของการกระชับมิตรด้วยเกมกีฬาทีมหนึ่งเป็นแรงงานจากอุซเบกิสถานและอีกทีมเป็นของเจ้าถิ่นที่ต่างก็มีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตชักนำให้มาอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งนี
3: ้ Hi so we have guests from Uzbekistan they working here so they like to play football guy from Thailand last year he's from Chiang Mai he was staying for a long time here he's an artist so my friend of mine and we play football even on the snowSo for the Thai guy from Chiang Mai was a big experience.
1: Local people believe that on the top of Shaman Rock there is a spiritual palace of the owner of Alhon Island, the mightiest god Hute Babai. And they are not supposed to bother the mightiest god.Even when they had to go by the place by horse, they would come down from the horseback and wrap the hooves of the horse with leather, not to disturb the mightiest god.
0: จากแหลมเบอร์ฮานเรายังคงเดินทางอยู่บนเกาะโอคอนบนเส้นทางที่ต้องผ่านทั้งทุ่งหญ้าและป่าสนจุดหมายของเราในวันนี้คืออ่าวทางเหนือของเกาะแต่การเดินทางไปบนเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากและห่างไกลเสบียงเดินทางคือปัจจัยที่ต้องเตรียมไว้ระหว่างทางที่ไม่มีอะไรจะให้แวะพักหรือจับจ่ายใช้สอย

0: ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเป้าหมายของเราที่เพลสชานายาจุดหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเกาะโอคอนก็เริ่มเป็นที่คุ้นหูของนักเดินทางเพลสชานายาก็เป็นหนึ่งในจุดแวะพักที่คนมักหวนหาเรื่องราวของโรงงานปลาแห่งค่ายกูลักที่ถูกห้อมล้อมด้วยปราการธรรมชาติอีกชั้นณที่แห่งนี
1: ้ Just before the revolution people wanted to make Hau Nol Horn Island huge natural prison because it was pretty isolated by very cold water of Baikal Lake. But then the revolution started,

0: And all these plans were forgotten for many years. Only in 1930, the prison actually was opened here. But not the proper prison, but just a settlement for the exiled people. And they were living here in a little settlement. They were fishing, and they were either smoking the fish, or canning it, or salting it in big barrels, or they keep it just fresh and were freezing it fresh. For freezing, they used Baikal ice, because electricity came to Olkhon Island only like 10 years ago. Before that, people, in the best case, would use only diesel power generators.
1: แม้หมู่บ้านคูเชียจะเพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายอย่างร้านค้าและโฮมสเตย์แต่สำหรับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่รอบนอกการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะโอคอนอันห่างไกลล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาคุ้นชินมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้ามาทีหลังแม้ว่าความทันสมัยจะสร้างความแปลกประหลาดต่อชาวบ้านแต่มันก็คืบคลานมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตราบใดที่วิถีทางทำมาหากินดั้งเดิมยังไม่ถูกทำลายไปมากนักนาตาเลียคนนำทางของเราพาเราเข้าไปในหมู่บ้านคูเชียแนะนำให้เรารู้จักกับคุณสเวตลานาชาวบ้านเชื้อสายบูเลียตมองโกเลียที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้นานกว่า20ปี
2: Electricity бывало по утрам давали и вечерами давали на 2 часа. Утром дадут на 2 часа, если это
3: зимой. Генераторы, да?
2: Да, от генератора, от дизельного генератора. И давали вечером, ну, тоже где-то на 2-3 часа. Если зимнее время, это могло быть 3, даже иногда 4 часа. А только ограничение было, можно было включать только лампочку и телевизор. За место холодильника использовались подвалы со льдом. Ледниковые подвалы.
0: So instead of refrigerators, they would put some ice in the basement and use it instead of refrigerator.
2: Лед в подвалы завозили в марте или в феврале или в марте, чтобы он там хорошо. Телевизор можно было сказать, что мы в это время телевизор, что потому что даже можно сказать, что по этой причине у меня так сложилось, что многие фильмы я не видела. Стараемся мы использовать стиральные порошки фирмы Amway, потому mm-hmm. что это экологически чистые, да, или хозяйственным мылом пользуемся. Мы сами блюдим, так скажем, за экологию, mm-hmm. потому что
3: Беспосфатный.
2: Кто? Mm-hmm. Да, я тоже пользуюсь беспосфатным. Кто же, если не я, да, так, mm-hmm. Бог еще не есть.
1: บทสนทนาระหว่างกันได้สร้างมิตรไมตรีให้พอกพูนขึ้นเรื่อยๆสเวตลาน่าชักชวนพวกเราไปที่บ้านของเธอบ้านของสเวตลาน่าอยู่ห่างจากห้องสมุดในคูเชียที่เธอทำงานอยู่ราว15กิโลเมตรสเวตลาน่ามีอาชีพประจำและก็ยังมีฝูงสัตว์ที่เลี้ยงไว้แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติเดินเลาะเล็มหญ้าอยู่ไม่ไกลจากที่พักขนาดของตัวบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรรั้วไม้ที่ถูกล้อมไว้อย่างกว้างๆเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาทำร้ายในเวลากลางคืนและจะมีมุมหนึ่งของบ้านที่ถูกสร้างเป็นมุมสวนครัวเอาไว้ปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่สามารถทนกับสภาพอากาศบนเกาะได
2: ้ Зимой стараемся кушать мясо, конечно. Мы буряты любим мясо и больше предпочитаем мучные изделия, нежели овощные. Консервируем, но в небольших количествах. На зиму еще мы готовим варенье обычное из брусники, голубицы, которая выращиваем, ну, растет на Ольхоне.
1: ก่อนที่พระอาทิตย์จะลาลับขอบฟ้าและเมฆหมอกจะลอยต่ำมาบดบังภูเขาอีกครั้งค่ำคืนของดินแดนในความฝันไม่ต่างอะไรจากยามตื่นที่ได้เห็นภาพความจริงที่สัมผัสได้จากทะเลสาบไบคานแห่งนี้

พรุ่งนี้เช้าเรือข้ามฟากจะพาเรากลับไปยังอิร์คุตสเพื่อมุ่งหน้าสู่อีกหนึ่งเรื่องราวระหว่างชนเผ่าที่ถูกทะเลสาบไบคานขั้นกลางซึ่งทำให้พวกเขามีวิถีเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของความเชื่อศรัทธาและความเกี่ยวดองทางชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกว่าติดตามเรื่องราวของชนเผ่าบูเรียตผู้สืบสายเลือดมองโกและกลุ่มความเชื่อเก่าในเมืองใกล้พรมแดนมองโกเลียในเมืองอูลันอูเดในตอนต่อไปครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงรวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหปึ๊บโอ้โหนี่ฮะลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมางครับ
0: ลุงสมางนะฮะโอ้โหลุงสมางนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโหมันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นน่ะต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะถ้าว่าอันที่อยู่ข้างใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเดี๋ยวลูกพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปทางนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวาหนึ่งนี่เมตรหนึ่ง
1: ไหม2เมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอโอ้แล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ย

0: ปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหให้คุณลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มปอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก
0: ็คงอีกทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้โหหอม
1: นะ
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แก
2: ่แกงมะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อเป็นมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได
2: ้
0: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: อันนี้พันหรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ
1: ันนี้พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานแล้วมีมะพร้าวใหญ
0: ่แ
1: ล้วมีมะพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีอีกเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปเราดูเดี๋ยวเอามะพร้าวน้ำหอมไปด้วย
1: อันนี้จะลายคนไ
3: ปคุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4มะพร้าวซอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอ3สายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ7มะพร้าวกระทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: ลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
1: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้น ขึ้นต้นมะพร้าวประดังสมัย
3: ประมาณเท่าไหร
1: ่17
0: 30 40ตังค
1: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
1: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับผม
1: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวหันมาเก็บมะพร้าว
0: อ๋อ
1: ได้ปี
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
1: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกลุงคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยๆรับจ้างนี้มาเรื่อยๆ
1: ครับตายเต้ามาเรื่อยๆ
0: ตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอางแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
1: ๆ
0: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็ได้เจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: ยู่ในลานแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดี
0: สว
1: ั
0: สดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงได้มาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่แหละก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: อย่างนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำนะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงที่หนึ่งใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โหอันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: เป็นแกงอ๋อแล้วก็แช่ไว้
1: ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ทำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะคะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมค่ะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้วเราทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะตอนนี
3: ้
1: เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายว
1: ั
3: ตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: อนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อันนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
1: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
1: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะฮะคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
2: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาตันบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
2: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
1: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
2: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำน้ำจะแห้ง

0: นี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางสับนุ่ม
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างๆต้มยำไก
0: ่
1: แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้ได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตจากนั้นเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน

0: ครับก็ได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
1: ้
0: ลาวเป็นไม้ขวาดได
1: ้
0: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่ลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็ไปไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่นะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
1: อ
0: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
1: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
0: ไม้นิ่ม
1: ไม้นิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
0: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายมันจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
3: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
4: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
3: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมาจะเห็นทุกบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างนี
4: ้ใช่
3: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
4: ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
3: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
4: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
5: กะลาล่ะครับ
4: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
3: ฟืนเป็นอะไรแบบนี้
4: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
3: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดครับแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: อย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมนะครับว่ามีอยู่คนหนึ่งครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรในชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมละครับนิ่มมีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอกรูปทรงขนาดมีตำหนิมี

0: เลยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกขนส่งได้
1: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโค่เนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
0: ับ ก็ในส่วนของออโคโค่ก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโค่กรุ๊ปกันดีกว่า
1: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะครับยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภค
0: ครับผม
1: ซับไอศครีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโคล
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศครีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี
1: ่
0: แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซูเปอร์ฟู้ดได้อย่างเต็มปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยล่ะครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พาหุงสหัสสมภินิมมิตะสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมมวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัตถะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชะวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักกราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้า
ทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาไสยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจะกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะผู้ชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชะเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาลกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

การธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์นั้นได้ทรงเลือกใช้วิธีการต่างๆในการเอาชนะแต่ละบุคคลความชนะในที่นี้มิใช่ความชนะที่พระพุทธองค์หวังจะสร้างความเกลียดชังความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่เป็นการเอาชนะเพื่อปราบให้คนทั้งหลายเหล่านั้นยอมหันกลับมาฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเพราะว่าบางคนก่อนที่จะเข้าไปสนใจศึกษาธรรมะนั้นก็จะต้องใช้วิธีการต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เราจะให้เด็กอ่านหนังสือเลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอะไรต่างๆมาหลอกล่ออย่างเช่นมีเกมหรือมีของรางวัลต่างๆเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมอยากให้ญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมพระสงฆ์ก็ต้องมียุทธวิธีอีกหลายอย่างที่จะต้องใช้ในการชักชวนญาติโยมเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านั้นมิใช่เป็นไปเพื่อที่จะสร้างความรำคาญความโกรธแค้นให้กับใครเพียงแต่ว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่งในการให้เขาสยบยอมพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธกาลพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีการอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาชนะจอมโจร999นิ้วได้จอมโจรที่ว่านี้ก็คือองคุลีมานองคุลีมานแต่เดิมมิใช่ชื่อว่าองคุลีมานแต่ชื่อว่าอหิงสกะนั่นก็เพราะว่าในขณะที่เกิดนั้นอาวุธของพระราชานั้นลุกเป็นไฟปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของกุมารองค์นี้ก็เข้าไปกราบทูลพระราชาว่าสงสัยว่าลูกชายของตนเองนี้เกิดในฤกษ์ดาวโจรเป็นแน่เพราะฉะนั้นสมควรที่พระราชาจะประหารลูกชายซะพระราชาก็ถามว่าแล้วตอนนี้ลูกของท่านเป็นโจรหรือยังปุโรหิตก็บอกว่ายังถ้าอย่างนั้นก็รอให้เป็นโจรก่อนและถ้าเขาเป็นโจรเขาจะเป็นโจรคนเดียวหรือว่ามีบริวารอีกปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อก็บอกว่าเขาจะเป็นโจรคนเดียวถ้าอย่างนั้นให้เขาเป็นโจรก่อนและเขาเป็นโจรแค่คนเดียวเราเป็นพระราชาครองเมืองมีกองทัพตั้งมากมายก็สามารถที่จะลงโทษโจรผู้นี้ได้หลังจากนั้นพอเด็กกุมารคนนี้เติบโตขึ้นพ่อก็ส่งให้ไปศึกษาเล่าเรียนในสำนักของอาจารย์เป็นคนที่ฉลาดมากเด็กน้อยคนนี้เป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะเล่าเรียนวิทยายุทธต่างๆได้เร็วเป็นที่รักของอาจารย์จนในบางครั้งอาจารย์ก็มอบความไว้วางใจให้อบรมลูกศิษย์รุ่นน้องแทนอาจารย์ในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่แต่ว่าการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับศิษย์ร่วมสำนักซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันตรงกับคำพูดที่ท่านพูดว่าจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความอิจฉาริษยาต่ออหิงสกะกุมารนี้ก็เข้าไปเป่าหูอาจารย์บอกว่าอาจารย์ท่านอาจารย์ไว้ใจลูกศิษย์คนนี้ได้อย่างไรเพราะอีกไม่ช้าลูกศิษย์คนนี้ก็จะล้างครูเขาพยายามที่จะทำตนเป็นอาจารย์อยู่ตลอดเวลาในเวลาที่อาจารย์ไม่อยู่สักวันหนึ่งเขาจะต้องฆ่าอาจารย์แล้วมาเป็นเจ้าสำนักแทน

อาจารย์ได้ฟังครั้งแรกก็รู้สึกเฉยเฉยแต่นานวันเข้าจิตใจของคนซึ่งไม่มีความหนักแน่นก็ย่อมจะอ่อนไหวโอนเอ็นไปเป็นธรรมดาท่านจึงบอกว่าถ้าไม้หลักมันปักเลนมันก็ไม่มีความมั่นคงอาจารย์ได้ยินได้ฟังคำพูดของลูกศิษย์ก็รู้สึกว่าสงสัยจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจึงคิดหาวิธีที่จะกำจัดอหิงสกมานพผู้นี้คิดวิธีที่จะฆ่าลูกศิษย์ด้วยการเรียกอหิงสกมานพเข้าไปแล้วบอกว่าอาจารย์มีวิชาอยู่วิชาหนึ่งซึ่งเวลาเรียนจบแล้วจะเป็นคนที่เก่งมากสามารถจัดการกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นที่เคารพยำเกรงของลูกศิษย์ทั้งหลายอหิงสกกุมารก็ถามด้วยความสนใจว่าต้องทำอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าเธอจงเข้าไปในป่าแล้วไปดักฆ่าคนให้ได้1,000 คนการฆ่าคนนี้เป็นการฆ่าเพื่อที่จะบูชาครูนี่เป็นคำของอาจารย์โดยหวังว่ากว่าที่อหิงสกมานพจะฆ่าคนได้ถึง1,000 คนคนอื่นเขาก็คงจะฆ่าอหิงสกมานพนี้ได้ก่อนนั่นก็คือการยืมมือฆ่าคนอหิงสกมานพด้วยความเชื่อในตัวอาจารย์เพราะคิดว่าอาจารย์ก็คงจะมีความปรารถนาดีอยากให้ตนเองได้ประสบความสำเร็จในวิชาจึงทำตามเข้าไปฆ่าคนทีละคนทีละคนทีละคนหลังจากฆ่าแล้วนานวันเข้ารู้สึกว่านับไม่ไหวลืมก็เลยตัดนิ้วไว้ฆ่า1 คนตัด1 นิ้วฆ่า1 คนตัด1 นิ้วเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยแทนดอกไม้แล้วห้อยไว้ที่คอความดุร้ายของอหิงสกะปรากฏไปทั่วจนเขาขนานนามว่าเป็นองคุลีมานคำว่าองคุลีก็แปลว่านิ้วชี้เพราะว่าอหิงสกะโจรคนนี้ฆ่าแล้วตัดเอานิ้วชี้ห้อยเป็นพวงมาลัยนานวันไปความดุร้ายความโหดร้ายของโจรนี้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังพระราชาก็จัดกำลังมาเพื่อที่จะปราบโจรให้ได้อหิงสกะหรือว่าองคุลีมานนี้ฆ่าคนไปแล้ว999 คนเหลืออีก1 คนเท่านั้นก็จะครบ1,000หาคนไม่ได้ก็เข้าไปใกล้พระราชวังเข้าไปในเขตเมืองพระราชาเมื่อรู้ว่าจอมโจรองคุลีมานเข้าใกล้เขตเมืองก็จัดกำลังออกมาเพื่อที่จะกำจัดให้สิ้นซากแม่ขององคุลีมานได้รับทราบข่าวด้วยความปรารถนาดีกลัวว่าลูกจะเป็นอันตรายก็อยากจะออกมาเตือนก่อนจึงลุกขึ้นแต่เช้าเพื่อที่จะออกจากเมืองเดินไปหาลูกชายเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกว่าใครมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมได้บ้างก็เห็นองคุลีมานนี่ปรากฏในพระญาณของพระองค์ก็เลยตั้งใจว่าถ้าไม่เสด็จไปวันนี้องคุลีมานจะต้องฆ่าแม่ของตนเองซึ่งเป็นกำหนักเป็นแน่พระพุทธองค์ก็เลยเสด็จไปให้ปรากฏกายให้องคุลีมานเห็นองคุลีมานเห็นพระพุทธองค์ไม่ได้สำคัญว่าเป็นนักบวชแต่รู้แค่ว่าเป็นคนและเป็นคนที่1,000เป็นเป้าหมายของเราเราจะต้องฆ่าให้ได้หลังจากนั้นก็ถือดาบวิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดจิตแสดงฤทธิ์ด้วยการเสด็จพระดำเนินไปปกติก็คือเดินไปปกติแสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์เดินเป็นปกติแต่องคุลิมานก็วิ่งเท่าไหร่ตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันสิ้นระยะทาง48 กิโล48 กิโลที่องคุลิมานวิ่งตามวิ่งจนเหนื่อยพร้อมกับตะโกนไปว่าสมณะโล้นจงหยุดสมณะโล้นจงหยุด
แต่พระพุทธองค์เมื่อเดินไปสักระยะหนึ่งก็จึงบอกว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลิมานเกิดมีความสงสัยว่าหยุดแล้วทำไมเราตามไม่ทันทำไมเราตามไม่ทันสมณะโล้นทำไมท่านกล่าวมุสาวาทหรือว่าทำไมท่านพูดปดทำไมท่านโกหกเราที่บอกว่าหยุดแล้วหยุดแล้วแต่เราวิ่งเท่าไหร่ก็ตามไม่ทันพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่บอกว่าเราหยุดแล้วเพราะว่าเราหยุดทำกรรมชั่วแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทำกรรมชั่วเธอยังประสงค์ที่จะฆ่าคนอยู่เพียงเท่านี้องคุลิมานก็ได้สติเมื่อได้สติแล้วก็ยอมตนที่จะรับฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในประเด็นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธองค์แม้จะไม่สรรเสริญการแสดงฤทธิ์แต่เมื่อจำเป็นต้องใช้พระพุทธองค์ก็จะเลือกใช้ในบางเวลากับเฉพาะบางคนเท่านั้นเหตุใดจึงต้องใช้เพราะว่าการที่จะให้เขายินยอมรับฟังเมื่ออาศัยวิธีการอย่างอื่นจะทำให้เสียเวลามากมายก็ทรงเลือกใช้วิธีการที่จะแสดงฤทธิ์หรือว่าบันดาลฤทธิ์ให้เขาเห็นเป็นอัศจรรย์เมื่อเห็นเป็นอัศจรรย์แล้วยอมตนที่จะรับฟังยอมตนที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเป็นการป้องกันให้องคุลิมานไม่ต้องกระทำบาปคือไม่ต้องฆ่าแม่ของตนเองอย่างนี้ท่านเรียกว่าทรงเอาชนะองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ในประเด็นของอหิงสกกุมารหรือว่าองคุลิมานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ว่าในขณะที่ศึกษาอยู่ในสำนักของอาจารย์นั้นถ้าอาจารย์ปฏิบัติตามคุณธรรมของครูซึ่งคำว่าครูก็คือคนที่หนักแน่นคนที่เป็นที่เคารพของลูกศิษย์องคุลิมานก็จะไม่มีชะตากรรมแบบนี้คุณธรรมของครูซึ่งเป็นที่เคารพรักของลูกศิษย์นั้นจะต้องประกอบด้วย7ประการข้อ1ครูนั้นต้องเป็นที่รักประพฤติตนให้เป็นที่รักของลูกศิษย์ทั้งหลายครูบางคนทำตนให้เป็นที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจของลูกศิษย์คำว่าเป็นที่รักไม่ใช่ว่าเอาใจลูกศิษย์แต่ให้สั่งสอนลูกศิษย์ด้วยความตั้งอกตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดี 2. เป็นที่เคารพเป็นที่เคารพของลูกศิษย์ด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมอันดีแสดงตัวอย่างให้ลูกศิษย์เห็นว่าผู้ใหญ่ทำตนอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างนี้แล้วชีวิตมีความสุขเป็นที่รักเป็นที่เคารพมีความรู้พอที่จะแนะนำลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าถ่ายทอดความรู้ได้เพียงประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจแก่ลูกศิษย์ได้ลูกศิษย์ถามอะไรก็ตอบไม่ได้อย่างนี้ลูกศิษย์ก็ไม่มีความเชื่อฟังเป็นคนที่อดทนต่อคำพูดของลูกศิษย์ได้บางครั้งลูกศิษย์บางคนก็อาจจะดื้ออาจจะซนบ้างยิ่งลูกศิษย์ที่มีฐานะดีกว่าอาจารย์บางคนก็รู้สึกดูหมิ่นอาจารย์อาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้เด็กที่เราสอนบางคนอาจจะดื้อแล้วก็พูดให้อาจารย์เจ็บใจอาจารย์ก็ต้องอดทนให้ได้คุณธรรมข้อต่อไปก็คืออาจารย์ต้องแนะนำสั่งสอนในสิ่งที่ยากให้ลูกศิษย์เข้าใจได้ง่ายๆอธิบายให้เขาเข้าใจยกตัวอย่างให้เห็นคุณธรรมข้อสุดท้ายของอาจารย์ก็คือว่าต้องไม่แนะนำในทางที่เสียหายอย่างเช่นอาจารย์ของอหิงสกกุมารนี้ด้วยเกรงว่าลูกศิษย์จะคิดล้างครูก็จึงแนะนำให้อหิงสกกุมารนี้กลายเป็นจอมโจรองคุลิมานด้วยการใช้วิธีที่จะฆ่ายืมมือฆ่าคนอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามคุณธรรมของอาจารย์หรือว่าไม่มีคุณธรรมของความเป็นครูเพราะฉะนั้นเมื่อองคุลิมานได้ฟัง
พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยอมตนที่จะออกบวชยอมตนที่จะออกบวชแล้วเมื่อบวชไปก็ได้รับทุกขเวทนาจากการดูถูกการทำร้ายของญาติโยมนั่นก็เพราะว่าเมื่อสมัยที่เป็นจอมโจรนั้นฆ่าคนไว้เยอะกระทำปาณาติบาตไว้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมก็ให้ผลตามวาระตามโอกาสบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมฆ่าคนตั้งมากมายยังได้บวชเป็นพระยังสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกนั่นก็เพราะว่าบารมีที่ท่านสั่งสมมานั้นมีมากมายเพียงแต่บอกว่าอกุศลที่สั่งสมในปัจจุบันหรือว่าบาปที่กระทำในปัจจุบันนั้นก็มีอีกจำนวนหนึ่งอย่างเช่นตัวอย่างของพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายซึ่งเป็นผู้เลิศด้วยภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่มีฤทธิ์มากแต่วาระสุดท้ายของพระมหาโมคคัลลานะก็ต้องโดนนักบวชนอกศาสนาทุบจนร่างกายแหลกละเอียดอาจจะสงสัยว่าในเมื่อเป็นพระเถระที่มีฤทธิ์ทำไมไม่เหาะหนีพระมหาโมคคัลลานะเหาะหนีถึง3 ครั้ง แต่ด้วยพิจารณาเห็นว่าจะหนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นกรรมไปได้จึงยอมตนที่จะให้นักบวชเหล่านั้นทุบตีจนร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็ประสานร่างกายขึ้นมาใหม่ไปกราบอำลาพระพุทธเจ้าในการปรินิพพานเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งที่เกิดเป็นมนุษย์พระมหาโมคคัลลานะนี้ได้วางอุบายปลอมเป็นโจรที่จะทำร้ายบิดามารดาของตนเองด้วยกรรมอันนั้นแม้ว่าจะเกิดกี่ภพกี่ชาติพระมหาโมคคัลลานะก็ยังโดนทุบอยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นกรรมนี้ท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วเราก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอาจจะไม่ให้ผลในปัจจุบันทันทีแต่ว่ากรรมนี้เมื่อถึงเวลาก็ย่อมจะให้ผลโดยแน่นอนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของกรรมวาทีในเรื่องของกรรมและผลของกรรมเราอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะทำยังไงจึงจะพ้นจากกรรมชั่วไปได้วิธีการก็คือเราต้องทำกรรมดีให้มากๆทำกรรมดีให้มากๆเพื่อที่กรรมชั่วทั้งหลายที่เราสั่งสมไว้นั้นจะได้บรรเทาเบาบางและจางหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความในบทการชนะจอมโจรองคุลิมานด้วยการบันดาลฤทธิ์ซึ่งพระพุทธองค์ใช้เป็นเพียงแค่อุบายเท่านั้นไม่ได้ส่งเสริมให้พุทธสาวกใช้ฤทธิ์ในการกระทำการต่างๆใช้ฤทธิ์เพื่อที่จะให้เขาสยบยอมแล้วก็ยอมฟังพระธรรมเทศนาเท่านั้นในวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติการอธิบายขยายความแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา

0: 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8:01 น.และเวลา12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.และเวลา20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าสวัสดีในภาษาลาวใช้ว่าสบายดีนะคะการรู้แค่เพียงว่าสบายดีอย่างเดียววันนี้คงไม่พอแล้วค่ะเพราะเราจะเปิดประตูก้าวไปสู่ลาวเราควรจะรู้คำศัพท์มากกว่านั้นนะคะในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงแรกเราจะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะมาให้คุณผู้ชมนะคะได้เรียนรู้กันและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำค่ะและการประสมอักษรด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวได้บ้างค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์นะคะในหมวดวันนี้นะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะเจ็บป่วยค่ะในเมืองลาวต้องรู้จักนะคะคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ค่ะคำแรกเลยนะคะยาพื้นเมืองยาพื้นเมืองหมายถึงยาสมุนไพรนั่นเองค่ะไปต่อนะคะบงมติบงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องเข้าไปถึงโรงพยาบาลค่ะและไปพบคุณหมอนะคะถึงจะให้คุณหมอวินิจฉัยโรคหรือใช้ว่าบงมติค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะอาการอีกอาการนึงค่ะที่อาจจะเป็นปัญหานะคะถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นก็คงจะเที่ยวไม่สนุกแล้วค่ะคำว่าบอทายบอทายหมายถึงท้องผูกค่ะคุณผู้ชมจำไว้นะคะท้องผูกใช้ว่าบอทายจะได้บอกคุณหมอได้ถูกต้องไงคะไปต่อนะคะเศร้าเจ็บเศร้า

เศร้าเจ็บเศร้าปวดหมายถึงไม่เจ็บไม่ปวดค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเจ็บในภาษาลาวหมายถึงปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำแปลว่าดื่มแทนน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะห้อนตามตุนตามตัวห้อนตามตุนตามตัวเป็นสำนวนนะคะหมายถึงร้อนไปทั่วร่างกายเลยค่ะไปต่อค่ะคำสุดท้ายนี้นะคะต้องรู้จักไว้ค่ะน้ำเมาน้ำเมาในภาษาลาวหมายถึงเครื่องดื่มที่มีผสมแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะมีหลากหลายคำเลยนะคะที่น่ารักค่ะฟังแล้วนะคะก็เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการผสมคำนะคะเรามีหลากหลายคำที่เป็นตัวอย่างนะคะแต่เราจะใช้คำศัพท์เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะมาเป็นตัวอย่างในการผสมคำค่ะถ้าผสมคำได้คุณผู้ชมก็จะสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์แล้วนะคะมาผสมคำได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎ2ข้อค่ะที่เป็นข้อควรจำนะคะคุณผู้ชมจะได้อ่านภาษาลาวหรือเขียนภาษาลาวได้อย่างถูกต้องค่ะกฎข้อที่1นะคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าสะกดตรงตัวแปลว่าสะกดตรงตามมาตราค่ะหมายถึงถ้าสะกดด้วยแม่กดก็ใช้ดอเด็กค่ะถ้าสะกดด้วยแม่กลก็ใช้นอหนูนั่นเองนะคะแต่ดอเด็กกับนอหนูในภาษาลาวเรียกไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะส่วนกฎข้อที่2ค่ะคุณผู้ชมคือการใช้รูปสระทุกพยางค์ค่ะการใช้รูปสระทุกพยางค์หมายความว่าถ้าคุณผู้ชมออกเสียงคำเป็น3พยางค์คุณผู้ชมก็ต้องใช้รูปสระทั้ง3พยางค์ค่ะคุณผู้ชมกฎง่ายๆเพียง2ข้อนะคะในวันนี้ทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราลองมารู้จักกับพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวกันนะคะจากคำศัพท์คำนี้ค่ะหยาพื้นเมืองหยาพื้นเมืองคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวแรกนะคะคือคำนี้ค่ะยอหยาค่ะคุณผู้ชมยอหยาค่ะยอหยาในที่นี้นะคะหางยาวค่ะเขียนเหมือนยอยักษ์แต่หางยาวขึ้นไปมีกฎข้อควรจำอีกนิดนึงนะคะยอหยาตัวนี้ใช้แทนออ่างกับยอยักษ์ในภาษาไทยค่ะหมายความว่าถ้าภาษาไทยเขียนคำว่าออ่างกับยอยักษ์นำมาก่อนนะคะมี4คำค่ะยาอยู่อย่างอยากในภาษาไทยคุณผู้ชมถ้าจะเปลี่ยนเป็นภาษาลาวก็เปลี่ยนโดยใช้ยอหยาตัวเดียวก็จบเรื่องเลยค่ะหางยาวขึ้นไปนะคะตัวนี้คือยอหยาค่ะออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะใส่สระอาค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะสระอามีหัวค่ะจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะไปต่อค่ะคำว่าพื้นนะคะเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าพอภูค่ะคุณผู้ชมน่ารักไหมคะพอภูหมายถึงภูเขาค่ะจากหัวด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปหางตรงกลางนะคะจนจรดบรรทัดแล้วก็ย้อนลงมาแล้วปิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้พ่อผู้หรือพอพานในภาษาลาวนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกข้อสังเกตค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบตัวพิมพ์นะคะที่นะคะอาจจะสับสนกันระหว่างน่อนกกับหม้อแมวนะคะคุณผู้ชมต้องสังเกตประเด็นนี้ค่ะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะนะคะย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปค่ะเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนั่นเองค่ะส่วนสระอือนะคะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะใช้เหมือนรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างนะคะรูปสระอีค่ะลากไปด้านข้างใส่จุดค่ะกลายเป็นสระอือในภาษาลาวปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับการสะกดในภาษาไทยนะคะส่วนคำว่าเมืองก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมได้สระอือแล้วใช่ไหมคะสระอือค่ะสระเอเริ่มต้นนะคะบวกด้วยออโอค่ะออโอเขียนจากด้านล่างนะคะหางไม่ออกนะคะอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะแล้วก็ปิดด้วยสระอือค่ะอยู่ด้านบนค่ะสระอืออยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นสระเอบวกออโอบวกสระอือกลายเป็นสระเอือค่ะเมื่อเราจะเขียนคำว่าเมืองเราก็ใส่พยัญชนะต้นคุณผู้ชมคะหม้อแมว
หัวอยู่ด้านล่างค่ะอย่าสับสนกับนอนกนะคะหัวอยู่ด้านล่างเริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดตัวนี้ค่ะงองัวงองัวหรืององูในภาษาไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะงองัวในภาษาลาวหางยาวนะคะเริ่มต้นค่ะหมุนหัวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะอันนี้คืององัวหรืององูเราก็จะอ่านคำนี้ได้ว่าหยาพื้นเมืองค่ะไปต่อนะคะบุงมติบุงมติหมายถึงวินิจฉัยโรคค่ะคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อลดรูปมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏนะคะภาษาไทยจะใช้พยัญชนะ2ตัวต่อกันค่ะถ้าเราจะเขียนคำว่าบุงเราก็จะใช้บอใบไม้และงองูค่ะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมภาษาลาวต้องปรากฏรูปสระทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดเราก็จะใช้ไม้กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม้กุ๋งค่ะเขียนแบบนี้นะคะไม้กุ๋งค่ะเวลาจำนะคะไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งหัวลงค่ะคือคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนค่ะอันนี้คือไม้กุ๋งนะคะใช้ในตำแหน่งสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะคะบวกเพยัญชนะต้นให้หน่อยสิคะคุณผู้ชมคะบอแบ้ค่ะบอแบ้ค่ะคือบอใบไม้นะคะใส่งองัวค่ะหางยาวจำได้แล้วใช่ไหมคะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนไทยค่ะส่วนคำว่ามัตติมัตติมี2พยางก็ต้องเขียนรูปสระทั้ง2พยางนะคะเริ่มต้นค่ะคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะนี่ค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะลงมาด้านล่างอีกครั้งนึงปิดขึ้นไปใส่สระอะค่ะคุณผู้ชมต้องใส่สระอะนะคะเพราะออกเสียงมะค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะติค่ะคุณผู้ชมคะต่อตาค่ะน่ารักนะคะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะต่อตานะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะใส่รูปสระอิไม่จรดกันนะคะเราก็จะอ่านได้ว่าบงมตินะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวค่ะสระอมี2รูปนะคะรูปแรกถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะคุณผู้ชมก็จะใช้เพียงนะคะอักษรตัวกลมๆค่ะนะคะมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะแค่นี้ก็จะเป็นสระอแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าบอนะคะแบบไม่มีตัวสะกดเราก็จะใช้บอแบ้ค่ะจำได้ไหมคะบอแบ้นะคะสระอค่ะกลมๆ ม้วนเดียวจบค่ะใส่รูปไม้เอกค่ะคุณผู้ชมคะบอนะคะคุณผู้ชมแปลว่าไม่ค่ะทายค่ะคุณผู้ชมทายค่ะถอถุงค่ะถอถุงเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะเอาภาษาลาวค่ะเริ่มต้นที่สระเอค่ะนะคะแล้วก็มีสระอาม้วนหัวนะคะไม่กุ๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งหัวลงค่ะ3พยัญชนะนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชม3สระรวมกันถึงจะเป็นสระเอาค่ะบวกพยัญชนะต้นค่ะเป็นซอสร้างค่ะคุณผู้ชมซอสร้างค่ะหางยาวนะคะเราก็จะได้คำว่าเซาค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำต่อไปเจ็บนะคะเจ็บแปลว่าปวดค่ะสระเอะนะคะเขียนแบบนี้ค่ะสระเอะค่ะเริ่มต้นจากสระเอนะคะตัวต่อไปค่ะจอจอกค่ะเรียกว่าจอกจอกแปลว่าแก้วค่ะปิดท้ายด้วยนะคะบอแบ้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเขียนแบบนี้จะออกเสียงยาวเป็นเจ็บค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการอ่านเจ็บค่ะเสียงสั้นใส่ไม่กันค่ะนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะวิธีการจำไม่กันหันขึ้นค่ะไปต่อนะคะคำว่าเศร้าเราได้แล้วต่อไปปวดค่ะเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะปวดค่ะไปต่อค่ะปอป๋าค่ะวอวีค่ะตัวนี้เรียกว่าวอวีค่ะคุณผู้ชมหมายถึงวอแหวนในภาษาไทยนะคะสะกดด้วยดอเด็กน้อยค่ะจำได้ไหมคะม้วนหัวข้างล่างนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะเราก็จะอ่านคำนี้และเขียนคำนี้ได้ว่าเศร้าเจ็บเศร้าปวดค่ะไปต่อนะคะกินต่างน้ำกินต่างน้ำเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคำว่ากินหรือกินค่ะเริ่มต้นที่กอไก่นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะไก่มี2หัวค่ะหัวด้านนอกม้วนขึ้นไปด้านบนก็ยังอยู่นอกอยู่นะคะปิดท้ายด้วยน่อนกน่อนกหัวอยู่ที่ไหนคะ
หัวอยู่ด้านบนค่ะลากลงมาค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ใส่สระอิค่ะกิน

0: ค่ะคุณผู้ชมตางค่ะคุณผู้ชมคำว่าตางสะกดด้วยต่อต้าสระอาม้วนนะคะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะหางยาวลงมาด้านล่างนะคะส่วนคำว่าน่ำถึงคนลาวจะออกเสียงสั้นเป็นน่ำนะคะแต่รูปเขียนก็เหมือนกับภาษาไทยค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะน้อนกค่ะไปต่อเลยนะคะด้านล่างค่ะขึ้นไปนะคะสระอำเหมือนไทยเลยค่ะนะคะสระอำเขียนเหมือนไทยค่ะและใส่รูปวรรณยุกต์โทคำนี้เราอ่านออกเสียงว่าน่ำค่ะนะคะซึ่งหมายถึงน้ำตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำว่านะคะน่ำเมาน่ำเมานะคะจะขออนุญาตคุณผู้ชมเลยไปเลยค่ะนะคะน่ำเมาค่ะคำว่าน่ำคุณผู้ชมได้แล้วใช่ไหมคะถ้าคุณผู้ชมได้คำว่าน่ำแล้วนะคะก็เริ่มเลยค่ะถ้าใครอยากจะลองเขียนสะกดด้วยตัวเองก็ได้นะคะก็คือนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกกับม่อแมวต่างกันตรงไหนคะคำนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป็นการทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างน่อนกและม่อแมวค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะเริ่มเลยค่ะหมวนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะสระอำมีรูปเดียวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวมีสระอำรูปเดียวนะคะเมื่อภาษาไทยต้องจัดการใช้รอเรือ2ตัวหรือรอหันนะคะเราก็จะกลายเป็นสระอำตัวเดียวในภาษาลาวค่ะเขียนง่ายใช่ไหมคะเริ่มเลยนะคะสระอำค่ะสระอาด้านล่างนะคะมีสระออยู่ข้างบนค่ะใส่รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมจำคำนี้ได้หรือยังคะสระเอาค่ะสระเอาค่ะคุณผู้ชมคะมี3นะคะสระรวมกันค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสระเอค่ะหมอแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะเขียนด้านล่างขึ้นไปแล้วลงมาอีกครั้งหนึ่งไปด้านหลังค่ะบวกด้วยสระอาคุณผู้ชมคะอย่าลืมหัวสระอานะคะสระอาห้ามขาดหัวค่ะต้องมีหัวม้วนจากด้านบนนะคะแค่นี้คนลาวยังอ่านไม่ได้นะคะส่วนคนไทยอ่านได้แล้วค่ะคนลาวต้องมีสระองด้วยค่ะคุณผู้ชมสระองคืออะไรคะก็คือไม้กงนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะไม้กงจำยังไงดีคะไม้กงหัวลงค่ะคุณผู้ชมไม้กงหัวลงค่ะคนลาวนะคะมักจะล้อกันเล่นๆว่าสระองนะคะสระองก็คือไม้กงหัวลงนี่แหละซึ่งภาษาไทยไม่มีรูปสระโอลดรูปนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จำได้แล้วใช่ไหมคะน่อนกม่อแมวต่างกันตรงไหนคะ
1: ไปใส่มาใส
2: ่หาก็มาแต่ห้องหมอ
1: มีไผเป็นหยังคือต้องไปห้องหมอ
2: หลานไปยามพ่อเรานอนอยู่ห้องหมอหลายมื้อแล้ว
1: อ้าวคือบ่มีไผบอกเลยนะก็บ่มีเวลาไปยามก็เลยบ่ฮู้ข่าวว่าแต่พ่อเพิ่นเป็นแนวใดเดพ่อเจ้าน่ะ
2: ไข้ขึ้นหลายแดแล้วย้อนว่าท่านหมอเพิ่นให้ยาถือกับพยาธิก่อนนี้ก็ปวดตามอาการอยู่เฮือนบ่ได้มาหาท่านหมอเถื
1: ่อโอ้ยเนาะทุกมื้อนี้ประเทศลาวเฮาก็พัฒนาด้านการรักษาหลายขึ้นเจ้าน่าจะพาเพิ่นมาหาหมอไวๆใดปะไว้ดดแล้วจะบ่ฮู้อาการ
2: ก่อนสิมานี่แม่เพิ่นก็ต้มยาพื้นเมืองมาให้พ่อกินแต่ว่ามันก็ยังบ่เซา
1: แล้วท่านหมอบ่งมติว่าเป็นแนวใด
2: ยังบ่แจ้งต้องรอถ้าหมอผู้ชำนาญการมากวดและบ่งมติอีก
1: น่าอยากฮู้ว่าอาการเพิ่นเป็นแนวใดตอนทำอิฐก่อนสิบ่สบาย
2: ทำอิฐก็บ่เป็นอย่างไรได้ล่ะแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ทายพอฮอดหลายมื้อท้องแล้วก็ปั้นและไข้ขึ้น
1: อันนั้นเป็นอาการทำอิฐของผู้ที่เป็นพยาธิตับเพิ่นมากินเหล้าแม่นบ
2: ่หลานก็บ่ฮู้คักดอกย้อนว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่ใต้บ่ทันได้ขึ้นมาเวียงเทื่อ
1: ซั่นหว่าแล้วไผส่งข่าวให้ฮู้ล่ะ
2: น้องสาวของข้อย
1: น้าขอให้พ่อของเจ้าเศร้าเจ็บเศร้าป่วย

0: ที่แนะนำยาพื้นเมืองดีๆให้นะ
1: แท้แล้วของบูฮานมันก็ยังมีประโยชน์จนฮอดทุกมื้อนี้เนาะ
0: น่าก็ว่าแนวนั้นแหละแต่บางเทื่อพวกเฮาก็ลืมมันไปเลย
1: น้าน้อยหลานต้องไปก่อนเด้อมื้อหน้าจึงคอยพบกันใหม่เนาะ
0: เออโชคดีและถามข้าวหาพี่น้องทางใต้น้ําได้เด้อ
1: เจ้าหลานสิบอกพี่น้องเฮาเด้อเราคือสิดีใจที่ได้ฮู้ข่าวหน้าคือกัน
0: แล้วไซก็เบิ่งแยงตัวเองน้ําเด้อน้ําเมาก็ลุดๆลงแน่เด้อ
1: เจ้าขอบใจเด้อน้าน้อย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวข้างต้นพอจะเข้าใจกันไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะคุณผู้ชมต้องอยู่กับเราในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เราจะมาทบทวนนะคะประโยคจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคำศัพท์หลายคำเลยนะคะที่น่าสนใจและคุณผู้ชมควรจะรู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะเป็นภาษาที่ไม่ยากค่ะเพียงแค่เรารู้จักสำนวนคำศัพท์นะคะและเราก็จะรู้จักและก็เข้าใจภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังทันไหมคะหากอมาแต่ห้องหมอหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหากอหมายถึงเพิ่งจะค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าห้องหมอคุณผู้ชมพอจะเดาความหมายได้ใช่ไหมคะห้องหมอหมายถึงโรงพยาบาลค่ะแต่คำว่าแต่ในที่นี้นะคะคำว่าแต่ในประโยคนี้นะคะหมายถึงจากค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำเชื่อมแตกต่างจากภาษาไทยค่ะภาษาลาวใช้คำว่าแต่ภาษาไทยใช้คำว่าจากค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ประโยคเดียวทำให้เราเรียนรู้ภาษาลาวได้เยอะทีเดียวค่ะหากอมาแต่ห้องหมอหมายถึงเพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไข้ขึ้นหลายแดแล้วไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าไข้ค่ะคุณผู้ชมหมายถึงข้อยยังชั่วนั่นเองค่ะนะคะหลายค่ะแปลว่ามากค่ะส่วนคำลงท้ายที่แปลว่าแดนะคะคุณผู้ชมแปลได้หลากหลายค่ะอาจจะแปลว่าหน่อยแปลว่าบ้างก็ได้นะคะแต่ในบริบทนี้นะคะเรารวมกันกับคำว่าแดแล้วเป็นแล้วคำเดียวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไข้ขึ้นหลายแดแล้วหมายถึงดีขึ้นมากแล้วนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะแท้ๆก่อบอเป็นอย่างหลายเด้ล่ะคุณผู้ชมคะหมายถึงจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะถ้าคุณผู้ชมนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคได้รู้ว่าอะไรเป็นคำสร้อยอะไรเป็นกริยาและอะไรเป็นคำถามรวมอะไรเป็นคำลงท้ายนะคะคนลาวก็จะแบ่งวรรคตอนในการอ่านนะคะที่ไม่เท่ากันถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วจะช่วยให้เราเข้าใจบทสนทนาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไปพร้อมกันเลยนะคะแท้ๆหมายถึงจริงๆค่ะคำว่าก่อนะคะคุณผู้ชมหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าบอนะคะบอเป็นคำนะคะที่หมายถึงไม่ค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรนะคะคำว่าหลายค่ะจำได้ใช่ไหมคะคำว่าหลายแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมส่วนคำลงท้ายคำนี้ค่ะเดล่าเดล่าหมายถึงหรอกนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านนะคะเราก็จะอ่านเพื่อให้คุณผู้ชมได้ฝึกค่ะแยกส่วนต่างๆของประโยคนะคะเป็นอ่านแบบนี้ค่ะแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าแท้ๆก็บอเป็นอย่างหลายเดล่าจริงๆก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกนะค่ะไปต่อนะคะหลานกะบอฮู้คักดอกหลานกะบอหูคักดอกคุณผู้ชมคะคำว่ากะนะคะใช้ว่าก็เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าบอคุณผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่ารู้ก็คือหูค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าคักค่ะคุณผู้ชมคำนี้พบมากเลยนะคะในภาษาลาวค่ะจะแปลยังไงดีคะในบริบทนี้แปลว่ามากค่ะส่วนคำว่าดอกไม่ใช่เป็นดอกไม้นะคะแปลว่าหรอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักนะคะประธานส่วนกริยาส่วนขยายนะคะและส่วนลงท้ายมันก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวได้รู้เรื่องค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงค่ะว่าประโย

0: ที่เราเรียนไปนะคะออกเสียงอย่างไรบ้างและมีความหมายอย่างไรคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะการออกเสียงภาษาลาวนี้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงอะไรคะหมายถึงคุณจะออกเสียงคำคำหนึ่งด้วยสำเนียงภาคเหนือค่ะอย่างหลวงพระบางนะคะหรือจะออกเสียงเวียงจันทน์อย่างภาคกลางค่ะหรือจะออกเสียงแบบลาวใต้จำปาสักนะคะก็ถือว่าเข้าใจความหมายซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเริ่มออกเสียงฝึกไปทีละหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะก็จะทำให้เข้าใจภาษาลาวได้มากขึ้นค่ะ
1: หลวงน้ำทาเป็นแขวงหนึ่งของภาคเหนือของลาวที่มีทั้งหมด6แขวงโดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของประเทศโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศเมียนมาและประเทศจีนดังนั้นแขวงหลวงน้ำทานี้จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวด้วยโดยทิศเหนือติดกับประเทศจีนและทิศตะวันตกติดกับประเทศเมียนมาประชากรส่วนใหญ่ของแขวงนี้เป็นชาวไทลื้อเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเชียงแขงหรือเชียงลาบซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไทลื้อมีพื้นที่ครอบคลุมสองฝั่งแม่น้ำโขงคือบริเวณเมืองยองรัชฉานประเทศเมียนมากับเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาของลาวครั้งเมื่อฝรั่งเศสขยายอิทธิพลเข้ามาในบริเวณนี้จึงได้ตกลงกับอังกฤษแบ่งเมืองเชียงแขงออกเป็นสองส่วนฝั่งขวาแม่น้ำโขงเป็นของอังกฤษส่วนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสทำให้พื้นที่แขวงหลวงน้ำทากลายเป็นส่วนหนึ่งของลาวในปัจจุบันแขวงหลวงน้ำทาวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมไทยลื้อจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของลาวเมืองสำคัญของแขวงนี้คือเมืองสิงห์ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาทางทิศเหนือระยะทางประมาณ60กิโลเมตรเมืองสิงห์เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนที่ราบอันอุดมสมบูรณ์โอบล้อมด้วยทิวเขามีสายน้ำยวนและม้าคอยหล่อเลี้ยงอดีตเคยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญและเคยตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นทางตอนเหนือของไทยอังกฤษและฝรั่งเศสใช่ว่าเมืองสิงห์จะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่อย่างหนาแน่นอย่างเดียวแต่นอกเมืองออกไปยังมีชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งม้งเย้ามูเซอร์อาคาแวนตันส่วนใหญ่มักตั้งหมู่บ้านอยู่บนไหล่เขาและจะลงมาซื้อของในเมืองสิงห์กันทุกเช้าหากเดินทางมายังเมืองสิงห์แล้วสามารถเดินทางท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆได้ตามสะดวกเพราะแต่ละพื้นที่อยู่ไม่ไกลกันมากส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวเมืองสามารถเที่ยวครบได้ในวันเดียวโดยเฉพาะวัดวาอารามที่ยังคงกลิ่นอายของไทลื้อหลวงน้ำทาไม่ได้มีเฉพาะเมืองสิงห์เท่านั้นที่เป็นแหล่งดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแต่หลวงน้ำทายังเป็นทางออกและเป็นประตูเข้าสู่ตอนบนของลาวและด้วยการมีมรดกทางวัฒนธรรมมีชนเผ่าไทลื้อที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมมีแม่น้ำและภูเขารอบเมืองและยังมีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาและจีนทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากหลวงพระบางมากนักจึงทำให้หลวงน้ำทาน่าจะเป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญด้านการคมนาคมในภาคเหนือของแผ่นดินสุวรรณภูมิแห่งนี้และคงจะเป็นเป้าหมายการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมากเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นกำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันซิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไป

0: สู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาพูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไง
1: จากภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำใหไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า
1: ค
0: ือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะ เขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมากดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governanceไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้
0: ใช่ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้าม นะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเราร ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วยเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเขาเรียกเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกในขณะที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเล
1: ย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้เลยครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: ิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: อยู่ดีกินดี
0: ใช่
1: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำลายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
0: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริ

0: ษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราว
1: ได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้ครับ
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายโรคทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่าลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงน
0: ี้เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: คนสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนด้วยเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: reproduce

0: ดิวส์กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
1: ้
0: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่น้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตเพาะปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหา
1: อ
0: ันนะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนนี้อยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรอบบ้านเรากับดิฉันทนายการเรื่องจำนงนะคะวันนี้ขอพูดถึงกรุงย่างกุ้งพูดถึงมันเดเลพูดถึงพระธาตุอินแขวนพูดถึงนางองซานซูจีทุกคนก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะไปที่เมียนมามีการกล่าวกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านถ้าไปกันด้วยดีความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนก็จะดีไปด้วยเรื่องของความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะประเทศเมียนมาเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับประเทศไทยมากกว่า 2,000 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นประเทศเมียนมาจะเป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราได้รับเกียรติจากเอกอัครทูตณกรุงย่างกุ้งท่านเอกอัครทูตจากบุญหลงที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศไทยและเมียนมาและประโยชน์ที่คนไทยจะได้รับนะคะจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านทูตคะท่านทูตจากบุญหลงนะคะความสัมพันธ์ของไทยและเมียนมาถ้าพูดกันถึงในระดับต่างๆในมิติต่างๆท่านมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็ต้องเรียนว่าความสัมพันธ์ไทยเมียนมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีมาก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองก็ดีด้านประชาชนกับประชาชนก็ดีด้วยด้านเศรษฐกิจก็ดีในด้านการเมืองเนี่ยเราก็มองถึงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีใน2มิติคือระดับรัฐบาลแล้วก็ระดับกองทัพนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่เมียนมาเนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยก็จะเป็นหลักสำคัญเขาอยู่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเราก็ได้ผลักดันให้มีการเยือนระดับสูงอยู่อย่างสม่ำเสมอมีการพบปะหารือแลกเปลี่ยนการเยือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านช่วยว่าการเนี่ยท่านก็ไปเยือนเมียนมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการแต่ก็ถือว่าเราได้ไปแล้วก็จับมือให้อุ่นไว้เสมอ
0: พอจะบอกได้ไหมคะว่าการเยือนนี่ถี่ขนาดไหนคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านไปนะครับอาจจะไม่ได้มีกันทุกเดือนแต่ว่าในช่วง10เดือนที่ไปรับตำแหน่งอยู่เนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีไปตลอดนะครับก่อนหน้านั้นก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดท่านก็ไป
0: ซึ่งก็ชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามีความใกล้ชิดกันแนบแน่นกันนะคะ
1: แล้วก็ในส่วนของสารเอกอัครทูตเองเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มีรัฐมนตรีฝ่ายเมียนมาเดินทางมาเยือน มาพบปะกับรัฐมนตรีฝ่ายไทยอยู่สม่ำเสมอนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมามาพบปะหารือแล้วก็มาบรรยายให้กับภาคเอกชนไทยฟังแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็จัดการสัมมนาเรื่องการค้าการลงทุนในเมียนมาเราก็ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเมียนมาได้เลขาธิการ BOI ของเมียนมามาบรรยายให้ภาคประชาชนไทยฟัง
0: ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที
1: ่ก็เราพยายามที่จะคือไหนๆเราอยากจะไปทำการค้าการลงทุนแล้วเราก็ควรได้ฟังจากคนที่เขารู้จริงงั้นก็ให้เป็นตัวรัฐมนตรีมาเองดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคมของเมียนมาก็มาเพราะเขาอยากเรียนรู้เรื่องการดำเนินการช่วยเหลือในส่วนของนโยบายด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยก็น่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของเมียนมามาเพราะเรื่องแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ไทยเมียนมาก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยที่เราจะพยายามจัดให้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยแนบแน่นใกล้ชิดในส่วนของกองทัพแน่นอนก็ทางฝ่ายทหารไทยกับเมียนมาก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันท่านผู้บัญชาการทหาร

0: สุดนะครับพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายเนี่ยภายในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านมาเมืองไทย3คนแล้ว และนะมีผู้บัญชาการทหารเรือก็ไปมาแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพก็ไปมาหมดแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็มีเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนกันระหว่างกองทัพอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่าในส่วนการเมืองเนี่ยแน่นแฟนแน่นอนในส่วนของภาคประชาชนเองเนี่ยคนเมียนมาเขาก็มีความชื่นชมคนไทยมีความผูกพันชอบอาหารไทยชอบละครไทย
1: อันนี้หมายถึงชาวเมียนมาในทุกระดับเลยไหมคะ
0: ครับ
1: ก็ธุรกิจภาคเอกชนบัตรทุกระดับชาวบ้านธรรมดา
0: ใช่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเรานะครับแล้วก็เวลาเข้ามาช้อปปิ้งก็จะมาช้อปปิ้งเมืองไทยรักษาพยาบาลก็จะมาเมืองไทยนะครับคนที่มีฐานะหน่อยก็จะเข้ามากรุงเทพก็บำรุงราชสมิติเวชกรุงต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าชั้นกลางลงไปหน่อยก็จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในต่างจังหวัดที่เข้าไปถึงเช่นพิษณุโลกหรืออะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ก็ไม่น่าเชื่ออันนี้มันสะท้อนให้เห็นด้วยไหมคะว่าการรักษาพยาบาลในเมียนมาเนี่ยอาจจะยัง
0: คือต้องยังใช้การพัฒนาอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพอนักเพราะงั้นเนี่ยคนที่เขาพอจะมีฐานะเขาก็เลยคิดว่าเขามารักษาพยาบาลในเมืองไทยดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังให้การสนับสนุนการฝึกอบรมให้เขาเพราะว่าเขาต้องการความร่วมมือช่วยเหลือด้านนี้อยู่อีกเยอะนะครับด้านการศึกษาฝึกอบรมด้านการแพทย์ฝึกอบรมด้านการธนาคารระบบประกันภัยสิ่งเหล่านี้เราทำให้เขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนกับประชาชนเขาใกล้ชิดกันแล้วเราเป็นคนพุทธเราก็มีคนไทยไปเมียนมาไปไหว้พระทำบุญพระธาตุอินแขวนเจดีย์ชเวดากองเทพทันใจเนี่ยคือไม่มีวันไหนถ้าไปเดินแถวนี้แล้วไม่เจอคนไทยจะต้องมีตลอดเวลา
1: พูดถ้าพูดถึงชาวเมียนมานี่ถ้าพูดถึงเมืองไทยเขานึกถึงอะไรคะ
0: เมียนมาถ้านึกถึงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งที่คนรุ่นเก่าด้วยนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เขารู้สึกประทับใจในเรื่องต่างๆที่ได้ทรงทำไว้ให้ประเทศไทย
1: น่าดีใจมากเลยที่ได้ยิน
0: แล้วก็พระแก้วมรกตถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามาเมืองไทยเนี่ยระดับรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องขอเข้าไปสักการะพระแก้วมรกตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กอะไรเนี่ยอาหารไทยก็ยังเป็นที่นิยมนะครับดูละครไทยมาริโออย่างเงี้ยก็เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นชาวเมียนมาผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนแล้วมันก็ใกล้ชิดนะครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับก็เหลือภาคเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีเอกชนคนไทยเนี่ยก็เข้าไปลงทุนค้าขายอยู่ในหลายสาขาที่เมียนมาแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นอันดับที่3 4อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันแน่นแฟนประชาชนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่งั้นเนี่ยมันก็ปูพื้นให้กับการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจที่มันจะไปรุ่งหน้าได
1: ้ค่ะพูดถึงว่าท่านทูตได้พูดถึงว่าอย่างพม่าใช่ไหมคะที่มีรัฐมนตรีต่างๆท่านต่างๆดูแล้วเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยที่มาให้ความรู้ให้กับเรามันสะท้อนให้เห็นว่าทางฝ่ายไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจในเรื่องของการเข้าไปลงทุนทางด้านเศรษฐกิจในพม่าค่อนข้างเยอะ
0: อ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเรามองว่าเมียนมามีศักยภาพ
1: ค่ะ
0: เมียนมามีศักยภาพมากทั้งในส่วนของเป็นประเทศที่มีประชากร50กว่าล้านคนในส่วนที่เป็นประเทศที่เป็นตลาดใหญ่และถูกขนาบด้วยตลาดยักษ์2ตลาดคือจีนและอินเดียมีทองออกสู่ทะเลมหาสมุทรอินเดียไปแอตแลนติกได้เพราะงั้นเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแล้วอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เนี่ยคือเราควรจะต้องหาทางที่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเข้าได้แล้วเขาโดยที่เขาก็มีความชื่นชมไทยเพราะงั้นเราก็ไม่ควรจะทิ้งโอกาสตรงนี
1: ้
0: ครับเพราะงั้นรัฐบาลเนี่ยก็พยายามผลักดันเรื่องพวกนี้แล้วก็พยายามอำนวยความสะดวกเราก็สนองตอบนโยบายรัฐบาลในส่วนของสถานเอกทูตเนี่ยก็พยายามหาทางดำเนินการต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำให้แนวทางภาคเอกชนไทยที่อยากจะเข้าไปลงทุนค้าขายในเมียนมา
1: พูดถึงภาคเอกชนไทยเราเนี่ยเข้าไปในเมียนมานานหรือยังคะ
0: ก็เข้าไปคือเป็นระลอกครับคือในช่วงแรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยกล้าเข้าไปเท่าไหร่แต่จะมีมากขึ้นเนี่ยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเมียนมาเริ่มเปิดประเทศ
1: ค
0: นมองเห็นเสถียรภาพทางการเมือง

0: มองเห็นว่าขณะนี้เนี่ยการเข้าไปค้าขายในเมียนมาเริ่มมีการใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมีกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ย Foreign Investment Law เนี่ยก็เพิ่งประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับCompany Act กำลังจะออกมาระบบประกันภัยกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นมาระบบธนาคารภาษีอากรต่างๆเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันปรับปรุงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็มองเห็นแนวโน้มของความก้าวหน้าแล้วก็แนวโน้มของความทันสมัยแนวโน้มของความเป็นสากลสำหรับที่จะทำการค้าการลงทุนในเมียนมาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำไมมันถึงจะมีคนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยก็ทยอยเข้าไป
1: ก็เรียกว่าแห่แหนกันเข้าไปลงทุนที่นั่นใช่ไหมคะสถานเอกทูตณกรุงย่างกุ้งก็คือตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนั่นเอง
0: ครับ
1: คือในฐานะที่เป็นสาธารณชนคนไทยเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าถามแทนประชาชนนะคะว่าสถานทูตที่นั่นเนี่ยจริงๆพอตั้งอยู่ที่นู่นเราต้องตั้งอยู่ที่นั่นประจำเรามีโอกาสได้เดินทางไปสำรวจประเทศพม่าอะไรด้วยไหมคะประเทศเมียนมาประทานโทษค่ะ
0: คือเรามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับที่คือโจทย์ก็คือว่าอำนวยความสะดวกหาลู่ทางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนให้ภาคเอกชนไทยเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักประเทศพม่าตั้งแต่แรกต้นเริ่มต้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรวมตัวกันอยู่ในย่างกุ้งใช่ไหมครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะนำทีมไปเพราะว่าการที่เรานำไปเนี่ยการตอบรับจากภาครัฐในรัฐต่างๆนี่ก็จะดีกว่าที่ภาคเอกชนเดินไปเคาะประตูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่ดำเนินการซึ่งก็จะสอดคล้องกับ การทูตเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงก็ได้แล้วก็รัฐบาลก็ได้เน้นย้ำว่าสถานเอกทูตเองในต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่ไปน็อกไปเคาะประตูเราก็เลยจัดทีมเนี่ยไปพาภาคเอกชนไทยเนี่ยไปทั้งไปพบปะกับภาคเอกชนในท้องถิ่นไปพบกับผู้แทนภาครัฐในท้องถิ่นแล้วถือโอกาสสำรวจเส้นทางทางเศรษฐกิจที่มันจะมีศักยภาพเราก็ทำมาทุกปีละโครงการ2โครงการ
1: ท่านต้องไปเองเลยไหมคะเนี่ย
0: ไปเองฮะก็ต้องไปเองเพราะว่าคือการที่เราไปเองเนี่ยเราก็จะได้เจอมุขมนตรีเราก็ได้เจอชิฟมินิสเตอร์ของรัฐนั้นๆเราก็ได้เจอตัวมิสเตอร์แล้วก็หอการค้าประจำรัฐเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาพบเรา
1: ท่านมุขมนตรีนี่คือใครคะ
0: คือในแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีนายกรัฐมนตรีของรัฐนะเราก็จะใช้คำว่ามุขมนตรีหรือชิฟมินิสเตอร
1: ์
0: ซึ่งชิฟมินิสเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่กำกับดูแลการบริหารงานของแต่ละรัฐน
1: ี่
0: ถ้าเราไม่ไปเองโอกาสที่เราได้ภาคเอกชนจะได้ไปเจอมุขมนตรีมันก็ไม่ง่าย
1: ความรู้สึกเขากับการที่ทูตไทยนำทีมพาคณะภาคเอกชนไปนี่เขารู้สึกยังไงคะ
0: คือเราก็ไม่อยากเข้าข้างตัวเองนะครับแต่เมื่อเราไปปั๊บเขาก็เอารัฐมนตรีมานั่งเต็มแผง มีเขาแล้วก็มีรัฐมนตรีเต็มคณะมานั่งกับเราเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนเห็นว่าในเมื่อเราตั้งใจเห็นความตั้งใจว่าสถานเอกทูตนำไปเองเราส่งชื่อไปเลยภาคเอกชนไทยที่สนใจเนี่ยก็มีทั้งธนาคารมีทั้งด้านโลจิสติกมีทั้งด้านอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็ลงไปกันเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นถึงโอกาสที่คนของเขาภาคเอกชนเขาในท้องที่เนี่ยในพื้นที่เนี่ยจะได้มีโอกาสดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชนไทยได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่มีใครเข้าไปหาเขาทุกวันง่ายๆอย่างนั้นเพราะการที่เรานำคณะไปขนาดนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็น่าจะ appreciate นะคร
1: ับ ก็ถือเป็นมิติหนึ่งที่เรียกว่าเชิงรุกกล่าวอย่างนั้นได้ไหมคะว่าเป็นการดำเนินการในเชิงรุกดิฉันเองถ้าเป็นเจ้าบ้านคงจะดีใจที่มีคนเดินเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยด้วยทีนี้
0: เพราะว่าถ้าเรานั่งอยู่ในย่างกุ้งเนี่ยภาคชนไทยเขาก็ลำบากในการที่เขาจะไปเคาะประตูเองเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินไปหาใครได้ไปขอนัดเองอะไรเองเนี่ยแต่การที่เราไปแล้วเราก็มีงบประมาณเขาก็ดูแลส่วนตัวเขาเรื่องค่าที่พักค่าอะไรแต่ก็นั่งรถไปกับเราเราก็ดูแลให้เขาหมดนะครับแล้วก็การนัดพบอะไรต่างๆเราจัดการให้หมดเลย
1: แล้วอยู่
0: เนี่ยเขาก็ง่ายกับการที่เขาจะได้เข้าไปได้พบปะ
1: แล้วอยู่ภาคชนจะทราบได้อย่างไรว่าสถานทูตจัดกิจกรรมแบบนี
0: ้อ๋อเราประกาศเลยครับเรามีเว็บไซต์Business Information Centerเราก็ประกาศในเว็บไซต์เรามีสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาซึ่งทำงานใกล้ชิดกับเราพอเรามีโครงการนี้เขาก็กระจายข่าวไปที่สมาชิกเขาสมาชิกก็จะสมัครมาบางทีไม่ใช่แค่ในเมียนมาเท่านั้นบางคนอยู่ในประเทศไทยก็บินเข้ามาเพื่อมาร่วมโครงการอย่างนี้ล่าสุดเราก็ไปที่รัตนาวสีก็มี40กว่าคนเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็ไปกับเรา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆไหมคะ
0: ทั้งใหญ่ทั้งเล็กครับคือส่วนใหญ่

0: มีทั้งใหญ่ระดับปูนซีเมนต์ไทยปตท. CP แล้วก็มีเล็ก SME กลางๆอะไรเงี้ยก็มีจะไปดูเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางคนอาจจะอยากไปดูเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันหลากหลายครับ
1: ค่ะก็คือพอไปถึงจนจุดนั้นปุ๊บถ้ามีคู่ค้าที่สนใจร่วมกันก็คงจะเกิดเป็นความร่วมมือหรือเป็นการค้าเป็นธุรกิจกันขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: สิ่งสำคัญที่สุดอันนึงก็คือว่าในเมื่อเขาไปกับเราซึ่งเป็นภาครัฐเน
1: ี
0: ่ยแล้วเขาไปพบกับภาครัฐของรัฐในท้องที่เนี่ยนะครับเขาก็ได้ตัวว่าเขาเป็นใครเขาอยากทำอะไรแล้วเขาก็ได้เจอสภาหอสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าของท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เจอพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นดีๆเนี่ยมันจะมีมากกว่าเขาเดินไปคำหาเองโดยเพราะอย่างยิ่งการไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยการมีโลเคชั่นพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความสำเร็จน
1: ะ
0: เพราะถ้าไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเราโดนหลอกไปก็แย
1: ่นี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีพี่น้องประชาชนหลายคนสนใจนะคะว่าอยู่ๆภาคเอกชนไทยไปได้อย่างไรแล้วก็บทบาทของสถานทูตทำอย่างไรบ้างก็คงจะได้เห็นกันชัดขึ้นนะคะว่าสถานเอกทูตที่อยู่ที่นั่นนะคะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการจับคู่ทางเศรษฐกิจทีนี้พูดถึงเรื่องของภาคเอกชนมาแล้วถ้ามองในระดับประชาชนที่เป็นชาวบ้านจริงๆเนี่ยท่านทูตคิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยมันช่วยเป็นประโยชน์กับเขาได้อย่างไรบ้างคะ
0: คือพื้นฐานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ภาคเอกชนจะเข้าไปลงทุนเข้าไปทำการค้าในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าได้รับการยอมรับจากคนเมียนมาเนี่ยการที่จะเข้าไปมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่เขาชอบของไทยไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีแต่ของไทยเกือบจะทั้งนั้น
1: อ๋อที่เมียนมาเนี่ย
0: ที่เมียนมาเนี่ยแล้วถ้าคนมีเงินเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะซื้อของไทยเขาไม่อยากซื้อของจีนเพราะว่าของไทยมีคุณภาพดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเขาก็อาจจะติดยึดดูทีวีไทยดูโฆษณาไทยเห็นแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็คุณภาพของไทยก็ทำให้เขาประทับใจเพราะงั้นเนี่ยความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไปซื้อหาไม่ได้มันต้องค่อยๆทำขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาแล้วพอมันมีแล้วเนี่ยภาคประชาชนไทยควรจะใช้โอกาสเนี่ยในการดำเนินการต่อในเรื่องการค้าการลงทุนกับเมียนมา
1: ค่ะแล้วก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาคือเป็นปีที่ครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตใช่ไหมคะไม่ทราบว่าท่านทูตมีอะไรเป็นแผนอยู่ในใจสำหรับกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ทั้งที่กรุงย่างกุ้งและก็ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรหรือเปล่า
0: ก็กิจกรรมเนี่ยได้วางแผนไว้ตลอดทั้งปีนะครับมีทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและก็ด้านวัฒนธรรมก็เราก็ได้ไปทาบทามขอความกรุณาหน่วยราชการต่างๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละก็ได้รับความกรุณาอนุเคราะห์อย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยท่านก็สนับสนุนจัดโขนกรมศิลป์บินไปแสดงให
1: ้
0: ที่ย่างกุ้งที่เนปิดอและที่มันดาเลย์สามเมืองใหญ
1: ่
0: ในเมียนมาน
1: ะครับ
0: อันนี้ก็เป็นที่ตื่นเต้นฮือฮามากนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการนิทรรศการแสดงภาพเขียนของศิลปินแห่งชาติของไทยกับศิลปินอาวุโสของเมียนมาซึ่งจะนำโดยท่านอาจารย์กมลทัศนาชาลีศิลปินแห่งชาติท่านก็จะเอาผลงานของทั้งศิลปินแห่งชาติที่ยังอยู่และที่เสียไปแล้วทำที่โรงละครแห่งชาติ
1: 3 แห่ง 3 แห่ง
0: 3เมืองนะครับเมืองหลักๆก็คือเนี่ยย่างกุ้งเนปิดอแล้วก็มันดาเลย์จะมีการนำขนสดเขาใช้คำว่าขนสดขนที่เล่นในบ้านเนี่ยของเมียนมาเนี่ยมาแสดง
1: ที่เมืองไทยเหรอ
0: ที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: ขนเนี่ยจะเป็นขนที่แบบว่าเวลาจะร้องต้องถอดหัวขนออกแล้วร้องอ่ะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าที่เราดูขนอย่างทุกวันนี้มีคนร้องภาคให้เนี่ยแต่ขนเมียนมาขนรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะจะมาแสดงการแสดงนี้จะเป็นการแสดงต่อท้ายการสัมมนาวิชาการเกิดขึ้นที่ประเทศไทย
1: เมื่อไหร่นะครับพอจะบอก
0: น่าจะเป็นวันประมาณเดือนมิถุนายนนะครับคือสัมมนาวิชาการนี้เราตั้งใจว่าจะหาประเด็นที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาเช่นเท็กซ์ไทล์

0: จะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาเนี่ยมาเป็น keynote speaker ที่ประเทศไทยที่เมียนมาก็จะมีงานนิทรรศการภาพยนตร์ไทยซึ่งได้รับความกรุณาจากกรมสารนิเทศจะจัดภาพยนตร์ไปจัดแสดงให้ที่เมียนมานะครับ
1: อย่างกรณีของโขนนี่ท่านทูตคิดว่าจะมีผู้คนชาวเมียนมาที่สนใจมาเนี่ยจำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
0: โอ้คงเยอะนะครับเพราะว่าเขาก็ชอบอยู
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ชอบอยู่แล้วเราคิดว่างานนี้เราก็จัดให้เขาดูฟรี
1: ค่ะ
0: นะครับก็คิดว่าน่าจะมีคนที่สนใจอยากจะมาดูเยอะแล้วก็มันเป็นการแสดงโขนของคณะกรมศิลปากรซึ่งระดับแบบมือผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นน่ะก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดี
1: อันนี้ท่านนูตได้พูดไว้คือชาวเมียนมาเขาก็มีความสนใจในวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะภาพยนตร์ไทยก็น่าจะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
0: ใช่อันนี้ก็เรากำลังคัดเลือกอยู่ว่าเขาจะดูเขาชอบดูเรื่องไหนเราก็ได้ยินมาว่าเรื่องไม่สำคัญเท่ากับนักดาราคือถ้ามาริโอกี่เรื่องก็ดูหมด อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็จะดูว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีความละเอียดอ่อน
1: ค
0: ือบางเรื่องที่เอาไปเนี่ยถ้ามันมีความละเอียดอ่อนมีจุดประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่มันละเอียดอ่อนเราก็ไม่อยากเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรากำลังคัดเลือกอยู่กับกรมสารนิเทศว่าจะเอาเรื่องไหนไปดูดี
1: ค่ะถามนิดนึงพอพูดถึงความละเอียดอ่อนเนี่ยถ้าสำหรับสาธารณชนไทยทั่วไปที่สมมติจะไปพม่าเนี่ยไปเมียนมาเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ต้องควรระวังในเรื่องของความละเอียดอ่อนไหมคะทั้งในเรื่องของการพูดจาในเรื่องของการเดินทางไปที่นั่นท่องเที่ยวทั่วไป
0: คือจริงๆแล้วเมียนมาเขาไทยเหมือนไทยนะ อาวุโสเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากการเคารพนับถือผู้อาวุโสพระเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษเสมอเพราะว่าจะได้เคารพนับถือพุทธศาสนาเข้มนะครับแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยมีความภูมิใจในตัวเองสูงมากอย่างที่เราใช้คำว่า pride เนี่ยนะเขาจะมีสูงมากแล้วก็การที่เราจะไปพูดอะไรแบบที่มันโปกฮาล้อเลียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยงามนักแล้วก็ประวัติศาสตร์บางตอนที่เราชอบเอามาทำเป็นหนังอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างบางทีเขาก็ประท้วงเราในละครอิงประวัติศาสตร์บางตอนที่เราก็อ่อนแอไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องชี้แจงไปอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ขออนุญาตย้อนกลับมาสู่เรื่องของการฉลองครบรอบความสัมพันธ์70ปีถ้าท่านที่สนใจอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยสามารถติดตามได้จากไหนไหมคะ
0: เราก็จะอยู่ในเว็บไซต์ของสถานทูตใน Facebook ของสถานทูตนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราก็จะสรุปมาว่าเราจะมีอะไรที่ไหนบ้างเมื่อลงตัวแล้วนะครับวันและสถานที่เนี่ยก็จะมาขอความกรุณาให้ทางกรมสารนิเทศนั่นแหละช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับ
1: ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้จากทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็Facebook นะคะของที่เรามีนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะครบรอบ70ปียังมีกิจกรรมอย่างอื่นๆด้วยไหมคะในมิติอื่นๆ
0: ก็เราก็ทำหลายอย่างนะครับเพราะอย่างเนี้ยวันที่26มีนาเนี่ยเราก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ถือโอกาสที่อยากจะไปช่วยเขาอ
1: ่ะ
0: ก็เลยเชิญคณะแพทย์ไปทำผ่าตัดหูให้คนเมียนมา
1: จากเมืองไทยเนี่ย
0: จากเมืองไทยเนี่ยครับก็จะนั่งรถผ่านข้ามแดนไปแล้วก็จะไปทำให้เราก็ร่วมมือกับทางคณะแพทย์ข้ามไปแล้วก็ไปนัดคุยกับมุขมนตรีที่รัตคยาร
1: ัตคยา
0: ที
1: ่อยู่ส่วนไหนของเมียนมาร
0: ัตคยาตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
1: ตรงข้ามแม่ฮ่องสอน
0: แล้วท่านผู้ว่าแม่ฮ่องสอนท่านก็จะเอาทีมแพทย์ไปช่วยตรวจร่างกายให้ด้วยก็จะเป็นกิจกรรมที่ใหญ่พอสมควรเพราะถือว่าฉลอง70ปีความสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่เราคิดจะทำอยู่ก็คือทำไปได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือเราอยากจะไปเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเราก็เลยจะไปตั้งศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างที่เรามีที่ภูพานเขาหินซ้อนอะไรเงี
1: ้
0: ยแต่ไปตั้งที่เนปิดอลมหาวิทยาลัยเกษตรที่นั่น
1: เนปิดอลนี่คือเป็น
0: เมืองหลวง
1: ใช่ไหมคะซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ง
0: นั่งรถไป5ชั่วโมง
1: ค่ะไปตั้งที่นั่นแล้วหมายถึงมีแผนที่จะดำเนินการอะไรยังไงไหมคะ
0: ก็พอไปตั้งที่นั่นแล้วเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรก็จะให้ประชาชนเข้ามาดูเหมือนกับอย่างที่เขามาดูที่ห้วยห้องคล้ายที่เขาหินซ้อนที่ภูพานเนี่ยเวลาเขามีปัญหาด้านการเกษตรการผลิตการปลูกการอะไรเนี่ย ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเนี่ยจะเป็นคนตอบโจทย์เหล่านี้ให้ได้
1: ค่ะนี่คือสรุปภาพรวมของ

0: กิจกรรมฉลองครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทิ้งท้ายตรงนี้ท่านทูตมีอะไรที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ไหมคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาหรือมองว่าในอนาคตลู่ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร
1: ผมอยากจบด้วยอย่างนี้ดีกว่าครับผมอยากจบด้วยว่าเมื่อปี2503เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเสด็จเยือนย่างกุ้งเข้าใจว่าเป็นการเสด็จเยือนครั้งที่3หลังจากขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในครั้งนั้นซึ่งสรุปได้ว่าท่านบอกว่าไทยกับเมียนมาเนี่ยเราเป็นคนพุทธด้วยกันเรานับถือพุทธศาสนาด้วยกันเพราะงั้นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือพึ่งพากันอยู่ดูแลกันแล้วเราจะได้เจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันเพราะงั้นผมก็คิดว่าคนไทยก็ดีภาคประชาชนไทยก็ดีที่เข้าไปลงทุนไปเยือนไปเที่ยวเนี่ยก็ขอให้น้อมนำพระราชดำรัสอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้แล้วความสัมพันธ์ไทยเมียนมาจะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ
0: ค่ะก็ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมานะคะทั้งในระดับภาคของรัฐบาลประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ท่านทูตก็ได้ยืนยันแล้วว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ดีมากแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะแจ่มใสและฉันเชื่อว่าสถานทูตเอกทูตในกรุงย่างกุ้งนะคะก็คงจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นยิ่งขึ้นทั้งหลานให้ปวงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับความมุ่งหวังของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ต้องการให้ทุกคนพัฒนาไปร่วมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการในวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บวกหนึ่งอาเซียน
1: นุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่ม
2: เอาล่ะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมจะลุยประเทศต่อไปกันแล้วล่ะ
3: พลังเต็มถังเหมือนกันนะครับเอาล่ะเราจะไปประเทศไหนกันต่อดีอ่ะเนซ่า
2: ประเทศที่ก่อตั้งอาเซียน5ประเทศเราไปมาแล้ว4ประเทศมีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเพราะอย่างนั้นประเทศที่เราจะไปต่อไปก็คือ
3: ประเทศฟิลิปปินส
2: ์ใช่แล้ว
4: ไปกันเลย

0: นี่นี่ทริกกี้ตื่นได้แล้วเรามาถึงดาวโลกแล้วรีบๆลุกขึ้นมาทำรายงานได้แล้ว
1: ง้าน่าเบื่อจังเลยปิดทอมทั้งทีทำไมต้องมาทำรายงานด้วยอ่ะ
0: ก็เพราะเธอเอาแต่เล่นตลอดไม่ใช่หรือไงถึงต้องมารีบทำเอาตอนใกล้หมดเวลาแบบนี
1: ้เออแหมบ่นจริงๆเลยอ่ะไหนๆดาวเนี่ยนะเฮ้ยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอ่ะรีบทำรายงานให้เสร็จดีกว่าง
0: ั้นก็นั่งดีๆรัดเข็มขัดเราจะลงไปกันแล้ว
2: ในที่สุดก็มาถึงประเทศสุดท้ายในกลุ่มประเทศของผู้ก่อตั้งอาเซียนแล้วนะครับ
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็คอมมี่บอกว่ายานของเนซ่าซ่อมใกล้จะเสร็จแล้วด้วยคราวหน้าเรานั่งยานไปประเทศต่อไปกันได้นะ
2: ดีจังเลยอ่ะตะวันอยากลองนั่งยานอวกาศดูสักครั้งเหมือนกันนะครับ
3: ไม่มีปัญหาจ้าเนซ่าให้ตะวันนั่งจนกว่าตะวันจะเบื่อเลยล่ะ เอาล่ะเรามาถึงแล้ว
2: โอ้ที่นี่คือที่ไหนของฟิลิปปินส์อ่ะเนซ่า
3: ตอนเนี้ยเราอยู่ในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ไงล่ะส่วนสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือสวนริซาลถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะว่าตั้งให้เป็นเกียรติกับนายโฮเซ่ริซาลวีรบุรุษชาวฟิลิปปินส์ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพของพวกเขายังไงล่ะ
2: โอ้โหเรื่องสมัยที่ยุโรปเข้ามาสร้างอาณานิคมในเอเชียสินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะและในสวนเนี้ยนะก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของฟิลิปปินส์อีกหลายแห่งด้วยนะทั้งหอสมุดแห่งชาติพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติหอดูดาวและก็สวนแสดงกล้วยไม้แล้วก็ผีเสื้อประเทศฟิลิปปินส์มีชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากกว่า 7,000 เกาะถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะลูซอนทางเหนือและเกาะมินดานาวทางใต้พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทั้งหมดโดยไม่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นเลย
2: ไม่มีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นเลยงั้นเหรอครับ
3: ใช่แล้วล่ะจะต่างกับอินโดนีเซียกับสิงคโปร์ที่เราเคยไปมาหน่อยนึงนะตรงที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีพื้นที่ติดกับประเทศอื่นส่วนสิงคโปร์เองก็อยู่ใกล้กับมาเลเซียมากจนมีทั้งถนนและทางรถไฟที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศได
2: ้อ๋อเลยมีแต่ประเทศฟิลิปปินส์สินะครับที่เป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ติดกับประเทศอื่นเลยสินะครับ
3: พื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์ถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งหมดทิศตะวันตกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้ส่วนทางทิศตะวันออกและทิศใต้ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนประเทศที่อยู่ใกล้กับฟิลิปปินส์ที่สุดก็คือประเทศมาเลเซียบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันตกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทางใต้และเกาะไต้หวันทางทิศเหนือนอกจากนี้ประเทศฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่บนพื้นที่วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิก
2: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกมันคืออะไรเหรอครับเนซ่า
3: วงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกก็คือแนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิกมีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าตั้งแต่นิวซีแลนด์จนไปถึงอเมริกาใต้ซึ่งประเทศที่ตั้งอยู่ใน

0: มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยๆด้วยล่ะซึ่งประเทศในกลุ่มอาเซียนนอกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตวงแหวนแห่งไฟ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะถ้าอย่างนั้นฟิลิปปินส์ก็มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับอินโดนีเซียเลยสิครับเนซ่า
0: ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวหรอกถึงฟิลิปปินส์จะมีอากาศแบบมรสุมเขตร้อนมีฝนตกชุกทั้งปีแต่จะได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นค่อนข้างมากในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
1: อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ย
0: บันทึกข้อมูลอีกอันก็อยู่ที่สวนนี้แหละเราไปเดินหากันเถอะ
1: โอเคโอเคนำไปเลยเนซ่า
2: เอาล่ะเรามาลงบนโลกแล้วทริกกี้จะเริ่มทำรายงานยังไงอ่ะ
3: โอ้ยน่าเบื่อจังเลยมีวิธีไหนจะทำรายงานได้เสร็จเร็วๆบ้างไหมนะ
2: บิ๊บ
3: โอ้โอ้โอ้ยทำอะไรอ่ะขอมามันหนวกหูนะ
2: อ่ะโทษทีช่วงนี้ลำโพงไม่ค่อยดีชอบรวนบ่อยอ่ะเดี๋ยวนะขอมาตรวจจับสัญญาณบางอย่างได
3: ้ฮะสัญญาณอะไรอ่ะ
2: สัญญาณของบันทึกข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากดาวของเรา
3: ฮะแสดงว่ามีคนจากดาวของเรามาที่นี่อย่างนั้นเหรออืมดีเลยขอมาพาฉันไปที่ที่ได้รับสัญญาณด่วนเลย
2: ทำไม
3: เฮ้ยไม่ต้องมาถามหรอกนะรีบไปเถอะ
2: ก็ได้ก็ได
4: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่นี่ก็คืออนุสาวรีย์ริซาวที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับโฮเซ่ริซาวที่เนซ่าพูดถึงไปไงล่ะ
1: โอ้โฮเซ่ริซาวเขาเป็นใครเหรอครับ
0: ถ้าอยากรู้ไงก็ต้องดูที่นี่ประเทศฟิลิปปินส์แต่เดิมเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่ของชนพื้นเมืองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2064เฟอร์ดินานด์ แมกเจลเลนนักสำรวจชาวโปรตุเกสซึ่งทำงานให้กับประเทศสเปนได้เดินทางมาถึงฟิลิปปินส์และพยายามเผยแผ่ศาสนาคริสต์ให้กับชนพื้นเมืองทำให้เกิดความขัดแย้งซึ่งฝ่ายสเปนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และแม็กเจนเลนเสียชีวิตแต่เรื่องของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ก็ถูกส่งจนไปถึงสเปนจนปีพุทธศักราช2108สเปนได้เข้ามาครอบครองฟิลิปปินส์ในฐานะอาณานิคมอย่างเต็มตัวและฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นระยะเวลายาวนานกว่า300ปีซึ่งโฮเซ่ริซาวคนนี้ก็คือวีรบุรุษคนสำคัญของฟิลิปปินส์ในการเรียกร้องเอกราชจากสเปนโดยเขาเป็นทั้งหมอนักเขียนและนักต่อสู้เพื่อเอกราชของฟิลิปปินส์ซึ่งต่อมาในปี2439เขาถูกจับและประหารชีวิตและที่ที่เขาถูกประหารชีวิตก็คือที่ข้างๆอนุสาวรีย์นี้เลย
1: โอ้โหตรงนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วแต่การตายของโฮเซ่ริซาวนะก็เป็นการปลุกกระแสให้ชาวฟิลิปปินส์สามารถลุกขึ้นต่อสู้จนขับไล่สเปนออกไปได้สำเร็จด้วยล่ะ
1: หูยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นี่เองอ่ะชาวฟิลิปปินส์ถึงได้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษอ่ะ
0: อ้าวทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าหลังจากนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนได้ในปีพุทธศักราช2441แต่ก็ถูกสหรัฐอเมริกาเข้ามายึดครองต่อแทนที่สเปนภายหลังสหรัฐอเมริกาจะให้อิสระฟิลิปปินส์ในการปกครองตัวเองมากขึ้นในฐานะเครือจักรภพของสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศฟิลิปปินส์จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2489
1: โอ้โหเกิดเรื่องราวขึ้นตั้งมากมายเลยนะครับกว่าจะมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ได้อ่ะ
0: ก็แค่อย่างย่อนะกลับไปอ่ะตะวันลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูสิยังมีเรื่องราวเกิดขึ้นอีกมากมายเลยล่ะ
1: อุ้ยแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับ
0: ส่วนในเรื่องการปกครองนะปัจจุบันฟิลิปปินส์ปกครองในระบอบประธานาธิบดีแบบรัฐสภาโดยประธานาธิบดีจะเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทำหน้าที่ประมุขและบริหารประเทศ
1: อืม
0: เอาล่ะเราไปหาข้อมูลอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคเลยครับ
4: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ใช้บันทึกข้อมูลของดาวจริงด้วยอ่ะไหนดูสิว่าข้างในใส่ข้อมูลอะไรเอาไว
0: ้ฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนเป็นเวลายาวนานกว่า300ปีทำให้วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์จะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของประเทศในแถบลาตินอเมริกาและประชาชนส่วนใหญ่กว่า90%นับถือศาสนาคริสต์สำหรับในด้านภาษานั้นเนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์ประกอบด้วยหมู่เกาะใหญ่น้อยมาก

0: ทำให้มีภาษาที่ใช้มากกว่า170ภาษาแต่ได้กำหนดให้ภาษาฟิลิปปินโนซึ่งมีรากฐานมาจากภาษาตากาล็อกเป็นภาษาประจำชาติและใช้เป็นภาษาราชการเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ
1: อาฮ่านี่มาเสียของยายเนซ่านี่นะยายนั่นมาทำรายงานที่ดาวดวงนี้ด้วยเหรอเนี่ยอาฮ่าคงจะซุ่มซ่ามทำบันทึกหล่นละสิท่าขอมาตรวจดูสิว่ายังมีสัญญาณของบันทึกข้อมูลอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ
2: อีฟยังมีอีกหลายตำแหน่งเลย
1: ดีเลยงั้นเราไปไล่เก็บกันแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียเวลามาทำรายงานเองแล้วย้าฮู้ฮู้อาฮ่าตรงนี้มีอีกอันนึงดูสิว่าเป็นเรื่องอะไร
3: Kamustaka.
4: Mabuti naman.
3: Mabuti naman.
4: Salamat.
3: Salamat.
4: Maraming salamat.
3: Maraming salamat.
4: Hanggang sa muli.
3: Hanggang sa muli.
4: Mahal kita.
3: Mahal kita.
1: Oh, เป็นเรื่องภาษาของที่นี่นั่นเองดีละไปกันต่อเลยเอ๊ะขอมาแล้วคำว่าสวัสดีภาษาฟิลิปปินโนเนี่ยเขาพูดว่าอะไรนะ
5: ก็มาบูเฮยังไงล่ะจำไม่ได้ล่ะ
1: มาบูเฮเหรออ๋อนึกออกแล้วมาบูเฮแปลว่าสวัสดี
6: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
7: เนซ่านี่ธงของชาติฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของฟิลิปปินส์เป็นธงที่ใช้มาตั้งแต่ในสมัยที่ฟิลิปปินส์ประกาศอิสรภาพจากสเปนแต่ถูกยกเลิกไปในสมัยที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเข้ามาปกครองและได้นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเมื่อฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ตัวธงประกอบด้วยแถบสีน้ำเงินหมายถึงความสงบสุขและความรุ่งเรืองแถบสีแดงหมายถึงความรักชาติและความกล้าหาญสามเหลี่ยมสีขาวทางด้านซ้ายหมายถึงความเสมอภาคและพราดลภาพพระอาทิตย์สีทองรัศมี8แฉกหมายถึงตัวแทนของเขตทั้ง8ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสเปนและดาวสีทอง3ดวงหมายถึงหมู่เกาะทั้ง3ของประเทศธงชาติของฟิลิปปินส์จะมีการสลับตำแหน่งของพื้นที่สีแดงกับสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงให้รู้ว่าประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือไม ่ว้าจะลอยไปไหนอ่ะ
1: ได้มาอีกอันนึงแล้วทริกกี้ว่าไงเนซ่าสบายดีหรือเปล่าทำรายงานเหนื่อยไหมฮะ
7: ใครหรือครับเนซ่าหน้าตาคล้ายๆกับเนซ่าเลยเอ๊ะหรือว่ามาจากดาวเดียวกับเนซ่า
0: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเนซ่าเองแหละนี่ทริกกี้เอาบันทึกข้อมูลของเนซ่าไปทำไมเอาขึ้นมา
1: ไม่ให้ใครเก็บได้ก็เป็นของคนนั้นสิบึ๊บพอดีฉันก็ว่าจะทำรายงานเรื่องของดาวดวงนี้เหมือนกันน่ะอย่างนี้มันก็เสร็จเร็วขึ้นเยอะเลย
0: ฮะนี่ไงอ่ะนักรายงานของเนซ่านะ
7: ใช่เนซ่าเขาตั้งใจทำรายงานนะรวบรวมข้อมูลตั้งนานน่ะมาแย่งไปอย่างนี้ได้ไงอ่ะเธอก็ต้องไปทำของเธอเองดิ
1: โอ้โหไม่เอาอ่ะทำไมฉันต้องเสียเวลาทำด้วยอ่ะวิธีเนี่ยง่ายแถมเร็วกว่าเยอะเลย
7: ฮ่า
0: ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอ
8: เสร็จแล้วเนซ่ารีบขึ้นมาแล้วก็ไปกันเถอะ
0: โอเคตะวันไปกันเถอะ
7: ครับ
0: คอมมี่ยานซ่อมเสร็จแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยอ่ะ
8: ก็เพิ่งซ่อมเสร็จนี่นา
7: แต่คอมมี่อ่ะก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับ
8: พอดีคอมมี่จับสัญญาณได้ว่ามียานอวกาศบินลงมาได้นะก็เลยรีบมาเผื่อว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
0: ก็ช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยล่ะขอบคุณมากเลยนะคอมมี่
8: แฮไม่มีปัญหา
7: แต่เพื่อนของเนซ่าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะครับไม่ยอมทำรายงานเองอ่ะแล้วยังมาขโมยข้อมูลของเนซ่าไปซะงั้นน่ะ
0: อย่างเงี้ยยอมไม่ได้ต้องรีบเก็บบันทึกข้อมูลกลับมาซะก่อนคอมมี
8: ่ไม่ต้องหาหรอกพอดีระหว่างทางคอมมี่เก็บมาให้แล้ว
0: ว้าวเยี่ยมไปเลยไหนขอดูหน่อยซิว่ามีเรื่องอะไรอ่ะประเทศฟิลิปปินส์ ช้สกุลเงินเปโซซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้กันในหลายประเทศแถบลาตินอเมริกาซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าเปโซฟิลิปปินส์ด้านเศรษฐกิจถึง160ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเกษตรกรรมสำคัญเช่นมะพร้าวอ้อยและข้าวเจ้านอกจากนี้ยังมีการส่งออกไม้มะฮอกกานีเป็นรายได้สำคัญแต่ปัจจุบันเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เปลี่ยนจากการเกษตรมาสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สิ่งทอทองแดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ผลไม้เอาล่ะทีเนี้ยก็เก็บบันทึกข้อมูลในฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วล่ะต้องรีบไปเก็บประเทศอื่นอีกแล้วไม่งั้นน่าทริกกี้จะแย่ไปเก็บหมดอ่ะ
8: ไม่ต้องห่วงตอนชนกันเขามีติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่ยานของทริกกี้แล้วเช็คแล้วว่าไม่มีการเคลื่อนไหวเลยสงสัยยานจะเสียสบายใจได้แล้วก็นะเนซ่า
0: ฮะจริงเหรองั้นต้องรีบกลับกันแล้วล่ะ
7: โอ๊บมีเรื่องอะไรหรอครับเนซ่า
0: โอ๊บไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราต้องรีบกลับเลยนะ
7: อ๋อครับครับครับ

0: ันวันเกิดนะตะวัน
1: ว้าวขอบคุณมากครับแล้วอูเนซ่ารู้ได้ไงครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของตะวันน่ะ
2: แฮมไม่มีอะไรที่คอมมี่ไม่รู้หรอก
3: เนื่องจากวันนี้เราไปฟิลิปปินส์กันมาเนซ่าก็จะร้องเพลงอวยพรวันเกิดเป็นภาษาฟิลิปปินโนให้ตะวันละกันนะคอมมี่

0: ว้าวเพราะจังเลยครับเนซ่า
1: ขอบคุณค่ะและของขวัญอีกอย่างก็คือสิทธิ์ในการท่องเที่ยวด้วยยานอวกาศสุดหรูไปประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงล่ะคะ
0: ว้าวมารมิงสลามัดขอบคุณมากครับเนซ่า
2: เอาล่ะเพลงก็ร้องแล้วของขวัญก็ให้แล้วเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะ
3: Halina po kayo sa Pilipinas.

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:00 น

6นาทีถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: Udon Moon, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Hey, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check, hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht. Taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine, let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะพบกับรายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเรื่องของภาษาสำคัญที่การฝึกฝนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออกเสียงถ้าออกเสียงผิดไปก็อาจจะสื่อสารผิดพลาดได้นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการออกเสียงกันค่ะจะยากหรือไม่จะไหวหรือเปล่าไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
1: กิ๋นจ่าวกุ๋ยวี่บะกักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยังจำกันได้หรือเปล่าในตอนที่แล้วเราเรียนอะไรกันไปบ้างนะฮะตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับภาษาเวียดนามในส่วนของวรรณยุกต์โครงสร้างคำกฎเกณฑ์การใส่วรรณยุกต์และหลักการสะกดคำในภาษาเวียดนามนะครับวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงและฝึกสะกดคำในภาษาเวียดนามกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับการฝึกออกเสียงในภาษาเวียดนามและการสะกดคำเป็นส่วนที่ยากนะฮะแต่หากท่านผู้ชมนะครับขยันอ่านขยันออกเสียงผมเชื่อว่าภาษาเวียดนามของท่านผู้ชมจะง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มฝึกกันกับการออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวกันครับท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าพยัญชนะต้นภาษาเวียดนามมีกี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะฮะสระเดียวภาษาเวียดนามมีอะไรบ้างฉะนั้นลองอ่านตามผมดูนะครับครับตารางที่1 นะฮะคือการฝึกออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระเดียวนะครับคราวนี้เราลองมาอ่านชื่ออักษรกันก่อนนะครับพร้อมกันเบเกเจเซเดเกเฮเคเลเมเนเงเญเฟกวเซเตเทเวคราวนี้เรามาดูสระกันนะครับพร้อมกันอาเอเออีออโอเออูอือนะครับคราวนี้เราเอาพยัญชนะต้นกับสระมารวมกันนะครับพร้อมกันเลยบาแบเบบีบอโบเบอร์บูบือต่อเลยนะครับเกะกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเจจาแจเจจีจอโจเจอจูจือต่อมาตัวนี้เสียงสั่นนะครับพร้อมกันเซซาแซเซซีซอโซเซซูซือต่อมาตัวดีด็อกตัวนี้ที่มีขีดนะฮะเสียงไม่สั่นนะครับเป็นตัวเดะนะฮะพร้อมกันดาแดเดดีดอโดเดอดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว GH นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮู

흐, 크, 가, 개, 기, 기, 거, 호, 그, 구, 그, 르, 라, 레, 리, 리, 러, 로, 르, 루, 르. ต่อมาเมะนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอมูมือต่อมาเนะนาแนเนนีนอโนเนนูนือต่อมา ng และ ngh นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาเงเงงีงองูเงองูงือต่อมา nh ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเยอะนะฮะพร้อมกันยาแย่เย่งีย่อยูเยยูยือต่อมาเฟฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟฟูฟือต่อมาตัวคิวนะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแควเกวีเกวต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซเอซีซอโซเซอร์ซูซือต่อมาเตะตาแต่เตตีต่อโตเตอตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททีทอโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัวเวอร์นะฮะตัววีต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแวเววีวอโวเวอร์วูวือต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกันอาอาเอแอเออีออโอเออูอือนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงะเหยะเปะเตะอูออีอีนะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอักอักเอกแอกออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกันแอกเอกอิกต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอัมเอมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนะนะฮะพร้อมกันอานอันเอินแอนเอนอีนออนโอน

ต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงอะนะฮะพร้อมกันอางอังเอิงแองอองนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทําปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบอองอองต่อมาองภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคืออองกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าองององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าอะไรแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเองอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอาบอับเอฟแอฟเอฟอีฟออฟโอฟเอฟอูฟนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาร์ตอัดเอิดแอดเอดอีดออดโอดเอิดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอิวอืวนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอ่านได้นะฮะแยกคำกันได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูเอวอีอูอีวอืออูอืวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวออนะฮะพร้อมกันอาวแอลนะครับคำว่าอาออาวแอแอลอาวกับแอลนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาเอออแอลนะครับรวมกันเป็นแอลนะฮะต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกันอายออยโอยเอยอุยอืยต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกันไอเอยส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียงสระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับอือเออเอือและอูโออัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเมเนเงเปเตอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอามารวมกันออกเสียงรวมกันได้นะครับพร้อมกันอีเอเกเอียกอีเอเมเอียมอีเอเนเอียนอีเอเงเอียงอีเอเปเอียบอีเอเตเอียดอีเออูเอียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเออเกอเอื้อกอือเออเมอเอื่อมอือเออเนอเอื่อนอือเออเงอเอื่องอือเออเปอเอื้อบอือเออเตอเอื้ออือเออูเอืออืออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกออวกอูโอเหมออวมอูโอเนออวนอูโอเงออวงอูโอเตออวดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอ้วกอวมอ้วนอ้วงอ้วดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาออแอแวออเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่าง

คือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับ2อันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออาอีวายต่อมาออาอีวายอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัววายหรือว่าตัวอีสายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาอแออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูอีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอืออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอืออูเอื่อวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักหุยนหอยหงะนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอะอาบาต่อมาเบอะอาบาซักบาเบอะอาบาหุยนบาเบอะอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอะอาบาหงะบะนะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบอะอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอาอีอายเตอะอายตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะอาอีอายเตอะอายตายซักตายอาอีอายเตอะอายตายเหวี่ยนตายอาอีอายเตอะอายตายหอยตายต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหงะตายนะฮะต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวี่ยนไม่ไม่หอยใหม่ไม่หงาใหม่ไม่หนังใหม่นะฮะต่อมาแองเงอแองเลอะแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงหุยนแรงแรงหอยแหลงแรงหงาแหลงแรงหนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงหุยนแกงแกงหอยแกงแกงหงาแกงแกงหนังแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอืออีเอื่อยเตอเอื่อยเตื่อยนะครับออกเสียงว่าเตื่อยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตื่อยซักเตื่อยเตื่อยหุยนเตื่อยเตื่อยหอยเตื่อยเตื่อยหงาเตื่อยเตื่อยหนังเตื่อยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอูเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอะอูเวียนเงวียนต่อมาเอาวรรณยุกต์ซักมาใส่ด้วยนะครับเงวียนซักเงวียนเงวียนหุยนเงวียนเงวียนหอยเงวียนเงวียนหงาเงวียนนะครับสังเกตเงวียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมาเงวียนหนังเงวียนนะครับเสียงสั้นเงวียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียด

0: đây.
1: Cho em đi với ạ.
0: Được em ạ. À, chị phải đi lấy đồ trong xe trước nhé.
1: Vâng, có đi luôn không ạ?
0: Vâng, đi đi.
2: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะวันนี้ผมอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
3: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคนี่จะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งโพลิบูโรมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับส่วนคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
2: คือทั่วประเทศ
3: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊วกโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คนก็คือสสเหมือนบ้านเรานะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมี3ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาที่จะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรีนะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่างๆทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศครับอีกส่วนหนึ่งคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58จังหวัดกับอีก5นคร
2: ค่ะ
3: 58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่
2: าน
3: ะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะหายฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
2: ะ
3: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นนครโฮจิมินห์ซิตี้นะครับแล้วก็เมืองเกินเทอนะครับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประเทศ
2: เวียดนามคือเมืองดังๆที่เรารู้จัก
3: เมืองที่เรารู้จักจะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะครับก็ของเวียดนามจะมีการถ่วงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายๆก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือ
2: ครับคุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอันยองฮาเซโยกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการฮันกูกออันยองนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงจากเกาหลีเลยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเราเรื่องอะไรบ้างไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฝึกกันมาแค่ไหนแล้วในครั้งที่แล้วนะครับถ้าอยากรู้ต้องเตรียมปากกากระดาษมาจดไว้เลยนะครับและออกเสียงตามไปด้วยระหว่างเรียนจะได้ไม่พลาดทุกคำสำคัญกับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับ
1: ก็วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ค่ะประโยคที่จะเรียนคือ어디에가요식당에가요왜식당에가요밥먹으러가요4ประโยคค่ะ
0: 4ประโยควันนี้เริ่มแบบสั้นๆก่อนนะครับงั้นเรามาทำความรู้จักแต่ละประโยคกันดีกว่าว่าแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคสั้นๆแต่ว่ามีคำศัพท์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราปกติใช้สถานที่เยอะใช่ไหม

0: 라고 브라욕티는 그 어디에 가요? 그 어디 브라와 티 나이 가요 그와 빠이 그 어디에 가요? 메 과와 빠이 티 나이카.
1: 어, 어디에 가요? 오, 아니, 이건 강아, 이건 약간 억시양 네, 어디에
0: 아,
1: 가요? 빠이
0: 차이
1: 티나이.
0: 차이가 로 어디 사탄 티 브리안 바이 르아이 다이가 양첸 어디에 가요? 러 빠이
1: 잡.
0: 란 아한 그 식당 가로 어디 브리안 벤 식당
1: 어, 브랜 어디 벤 식당 텐. 그
0: 차이가
1: 저벤
0: 사탄
1: 식당에 가요.
0: 차이 둑동 가에 그 컴초에치 사탄 티 가. 그리고 탑먹 사탄 티 그리고 띠에 두에 가. 그리고 식당에 가요. 탑리안 벤 홍사못 그 도서관에 가요. 빠이
1: 도서관에 가요.
0: 차이가 브리안 벤 롱리안
1: 잡.
0: 학교에 가요. 아니 차이다이 당못 가.
1: และอย่างพวกห้างสรรพสินค้าร้านกาแฟอาจารย์พอมีแนะนำไหมครับ
0: ห้างสรรพสินค้าคือเพกควาจอมค่ะ
1: เพ็กควาจอมเอขายโย
0: ใช่ถูกต้องค่ะแต่เพกควาจอมเสียงยากนะคะเพกควาจอมค่ะแล้วก็ร้านกาแฟคือว่าค
1: ตรา ง
0: เฟ
1: ตั
0: ่
1: วเลยเหรอครับ
0: ค่ะ
1: ก็ค
0: ต
1: ล้ารย
0: ง
1: ภาษ
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ไทย
0: มาม
1: ากนะฮะ
0: มาจากภาษา
1: ภาษ
0: อ
1: า
0: ัง
1: อัก งก
0: ฤ
1: ฤ
0: ษ
1: ษนี่
0: ใ
1: แ
0: ช
1: หละ
0: ่
1: มาจาก
0: ค
1: ค
0: ่
1: า
0: ะ
1: เฟ่นะครับ
0: ค่ะ
1: คาเฟ่เอขายโย
0: ใช่ค่ะโรงพยาบาลก็เพียงวันก็ไปโรงพยาบาลเพียงวันเนี่ยค่ะอ๋อตอนนี้ตำรวจเคียงชัลส์
1: คงใช้สอบ
0: อ๋อเสียงยากนะคะ
1: อย่างจริงด้วย
0: เค
1: น
0: ี
1: ะ
0: ย
1: ฮ
0: ง
1: ะ
0: ชัลส์เอ๊ค่ะอ๋อ
1: ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าไปไหนแล้วแล้วไปทำไมล่ะชิกตังเอแขโย
0: ใช่ค่ะอ๋อเว่พาบุลมอโกโยทำไมกินข้าวเหมือนกันแล้วก็เว่เว่คงบูเฮยทำไมเรียนภาษาเกาหลีเว่ฮังกูก็รู้คงบูเฮยอย่างนี้เว่ใช้ได้ทั้งหมดแล้วทำไมอยู่ข้างหน้าประโยคคะเว่
1: ใช้กับทุกเรื่องที่เป็นคำถามว่าทำไม
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: เว
1: ะครับ
0: ได้ค่ะแล้วก็คำตอบคือว่าไปร้านอาหารเพื่อกินข้าวปั๊บมอกือรอขายออ
1: ๋ออันนี้ก็จะอธิบายแล้วว่าเราไปกินข้าวนะพับมอคือรอไขโย
0: ไปเพื่อจุดๆๆคือว่าอือรอขายออ
1: ๋อ
0: นะคะ
1: อือรอไขโย
0: อย่างเช่นพับมอกตะกินข้าวพับมอกตะกับอือรอขายอติดกันพับ
1: คร
0: ม
1: ั
0: อ
1: บ
0: กือรอขายออไปเพื่อกินข้าวพับมอกือรอขายออ
1: ๋อแปลว่ากินข้าวนะ
0: ใช่ค่ะไปกินข้าวพั
1: ค
0: ม
1: รับ
0: มอกือรอไข่อ่ะ
1: พับมอคือรอไขโย
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วคำไมตรองคือว่าไปเพื่อกินข้าว
1: อ๋อ
0: แต่คนไทยพูดไปกินข้าว
1: เราจะ
0: ใช
1: ไม
0: ่
1: ่
0: ไหม
1: มี
0: ค
1: เพ
0: ะ
1: ื่อแต่เกาหลีจะบอกด้วยไปเพื่ออะไร
0: ใช่ค่ะก็ท
1: ครั
0: ำ
1: บ
0: ไมก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปโรงพยาบาลทำไมไปเพื่อพบหมอ
1: หมออ
0: ออิซารุมันนารอไข่อ่ะ
1: อือซารุมันนารอไขโย
0: ไปโรงเรียนทำไม
1: ไปเรียนหนังสืออ
0: ๋อคงบูฮาโร่ค่ะอ๋อ
1: คงบูฮาโรคาโย
0: ไป
1: ก็คือจะลงท้ายเหมือนกันทุก
0: ใ
1: ๆ
0: ช
1: ค
0: ่ครับอือโร่ค่ะอ๋อต
1: ำ
0: ้
1: ค
0: อง
1: ือ
0: จ
1: เพื่ออ
0: ำ
1: ะ
0: ค
1: ไร
0: ำศัพท์ข้างหน้าที่จะทำอะไร
1: ครับ
0: ด้วยค่ะอย่างเช่นไปห้างสรรพสินค้าเพื่ออะไร
1: ไปห้างสินค้าเพื่ออะไรสมมุติตอบว่าเราจะไปซื้อเสื้อผ้า
0: โอซิลซาโร่ค่ะอ๋อโอซิลซาดาไปซื้อเสื้อผ้าโอซิลซาโร่ค่ะอ๋อ
1: โอซ
0: อ
1: ื
0: ั
1: ้
0: น
1: อ
0: นี
1: ซ
0: ้
1: าโรคายโย
0: ใช่
1: ก็ค
0: ค่
1: ื
0: ะ
1: อฉันไปเพื่อซื้อเสื้อผ้า
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นมีแบบอือรอขายอ่ะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ข้างหน้าเปลี่ยนไปแล้วแต่อยากพูดอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ค่ะ
1: และอย่างถ้าไปสวนสาธารณะล่ะครับ
0: สวนสาธารณะคือกงวนค่ะไปสวนสาธารณะกงวนเนี่ยขายอ่ะไปพบเพื่อนชิงกูรุมันนารอขายอ่ะ
1: ถ้าไปทะเลล่ะครับ
0: อ๋
1: ค
0: อ
1: นไ
0: ไ
1: ท
0: ป
1: ยช
0: ท
1: อ
0: ะ
1: บ
0: เ
1: ไ
0: ล
1: ปทะเล
0: ทะเลคือปาตาไปทะเลเพื่ออะไรล่ะคะ
1: ก็ไปพักผ่อน
0: อ๋อชิโร่ขายอ
1: ชิโร่ไคโย
0: อออือโร่ขายอกับโร่ขายอมีสองแบบนะ
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: ะ
1: เหรอ
0: เพ
1: คร
0: ื
1: ั
0: ่
1: บ
0: อถ้าข้างหน้าไม่มีตัวสะกดโร่ขายอชีดะชีไม่มีตัวสะกดชิโร่ขายออ
1: ่า
0: อมันนาดะพบมันนาไม่มีตัวสะกดมันนาโร่ขายออ
1: ๋อจะมีโร่ไคโย
0: ใช่ค
1: แต
0: ่ะ
1: ่ถ้ามีตัวสะกดจะเป็น
0: อือโร่ขายออ
1: ่า
0: พาเบิลบอกตะบอกมีตัวสะกดมอกือโร่ขายออ
1: ครับถ้าไปโรงหนังนะครับยอด
0: โร
1: นิ
0: ง
1: ย
0: ห
1: ม
0: นั
1: เล
0: ง
1: ย
0: โรงหนังไปดูหนังใช่ไหมคะ
1: แน่นอ
0: โ
1: น
0: รง
1: ครับ
0: หนังคือว่ายองฮวากวน
1: ยองฮวากวัน
0: ใช่ค่ะยองฮวากันไปยองฮวากันเพื่อดูหนัง
1: ครับ
0: ยองฮวาหรือโปโรขายออ

0: 낭 그와 영화를 보다. 빠이 두낭 영화를 보러 가요.
1: 어, 밥미 꽝루 방. 빠이 란 낭스 방.
0: 란 낭스 그와 서점. 빠이 란 낭스 푸아스 낭스. 제가 책을 사러 가요.
1: 책을 사러 가요.
0: 제가 책을 사다 그와 스 낭스. 바이스 낭스 책을 사러 가요.
1: วันนี้เราได้รู้จักคำศัพท์แล้วก็รูปประโยคกันเยอะเลยทีนี้คุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้ได้แล้วนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มาฝากเรานะครับอาจารย์มอนแฮยองครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วเราไปฝึกกันต่อเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมชอนึนตูเนียโยผมชื่อตูนครับชาวชินาโซโยสบายดีไหมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับยังพอจะจำการทักทายและการแนะนำตัวในภาษาเกาหลีที่เราเรียนกันไปแล้วได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเทคนิคของการฝึกฝนภาษาให้ไม่น่าเบื่อก็คือการดูหนังการดูซีรีส์การฟังเพลงและที่สำคัญก็คือการติดตามรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับเพื่อเรียนรู้บทสนทนาที่จะทำให้การสื่อสารภาษาเกาหลีนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยแหละครับและแน่นอนครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีกันครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะอันยองฮาเซโย
0: นี่แหละครับวันนี้อาจารย์วอนจะมาแนะนำเรื่องอะไรกับเราบ้างครับ
1: เรื่องที่มีหรือไม่มีมีของอะไรหรือว่าไม่มีของค่ะแล้วก็มีของอยู่ที่ไหนด้วยค่ะ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเราจะถามหาของอะไรสักอย่างว่ามีสิ่งนี้ไห
1: ม
0: แล้วคนตอบก็ตอบว่ามีหรือไม่มีแล้วถ้ามีมันอยู่ที่ไหน
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: เริ่มเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคที่มีหรือไม่มี물이있어요네있어요아니요없어요มูรีนี่คือมูรีอิสอยนี่ก็เป็นคำถามมูลคือว่าน้ำแล้วก็อิสอยคือว่ามีไหมค่ะแล้วมูรีอิสอยมีน้ำไหมมูรีคือมูลคือว่าน้ำอีคือคำช่วยชี้ค่ะแล้วคำศัพท์มูลกอดคัพพีค่ะอิสอยใช่ค่ะเลยค่ะแล้วก็อูยูคือว่านมอูยูไม่มีตัวสะกดอุยูค่ะอิสโซโ
0: ยอ๋อเพราะว่าไม่มีตัวสะกดคำว่านมนะครับ
1: แล้วมีเงินไหมเงินคือภาษาเกาหลีโทนโทนมีตัวสะกดถ้าอย่างนั้นโทนอีอิสโซโยใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วถ้าผมจะถามว่ามีรถไหม
1: ชาก็อิสโซโยรถคือว่าชาแล้วก็ไม่มีตัวสะกด

0: 것. 띠깝카 그러니까 차가 있어요. 그 돈 미 롯마이 차가 있어요. 레오 돈 떡 양아이카.
1: 미 미 롯라 간하.
0: 없어요. 아니요. 없어요.
1: 아니요. 없어요.
0: 다음이 레오 거 네 있어요.
1: 어.
0: 네 그 카. 네 있어요. 카 미 카.
1: 미 카.
0: 아니요. 없어요. 마이 캅. 没มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคู่กันค่ะเนี่ยอิสอย
1: ทวนคำถามให
0: ้ใช่ค่ะอันนี้โอ้อบสอย
1: ครับสมมุติถามมีบ้านไหม
0: บ้านคือจิบแล้วจิบค่ะจิบมีตัวสะกดงั้นติดกับอีก็มีบ้านไหมจิบอิสอยเป็นคำถามตรงสูงสูงจิบอิสอยแล้วตุนถ้าตุนมีบ้านเนี่ยอิสอยถ้าไม่มีบ้านอันนี้โอ้
1: 없어요ง่ายๆนะครับสมมุติเวลาคุณผู้ชมไปเจอสาวๆเกาหลีหรือหนุ่มๆเกาหลีอยากรู้ว่าเขามีแฟนไหมถามยังไงดีครับอาจารย
0: ์แล้วที่อาจารย์อยากจะถามตุนว่าตุนมีแฟนไหม
1: ผมก็จะบอกว่ายังไม่มีเลยครับ
0: ตุนเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: มีแฟนไหมหมายความว่ามี girlfriend ไหม girlfriend คือ여자친구
1: 여자친구
0: ใช่ค่ะ친구ก็เพื่อนแต่ว่าโยจาก็ผู้หญิงก็เพื่อนเป็นผู้หญิงโยจาชิงกู
1: แต่มันจะไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วๆไปใช่ไหมครับ
0: ใช่กับเป็นแฟนค่ะโยจาชิงกูชิงกูไม่มีตัวสะกดโยจาชิงกูก็อิสอโยมีแฟนไหมโยจาชิงกูก็อิสอโยแล้วตุนต่อว่าไม่มีอันนี้โอ없어요
1: ดูเศร้ามากเลยอันนี้โอ없어요
0: ถ้ามีแล้วจะบอกยังไงคะ
1: มีก็ตอบว่าเน่อิสอย
0: ใช่ค่ะเนอิสอย
1: อ้าวแล้วถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนเป็นผู้ชายล่ะครับ
0: ใช่ก็เป็นผู้ชายผู้ชายคือนัมจาแล้วก็เป็นแฟนก็นัมจาชินกุ
1: นัมจาชินกุ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นัมจาชินกุก็อิสอยถ้ามีแล้วเนอิสอยถ้าไม่มีอันนี้อ없어요
1: ครับ
0: ที่เกาหลีสังคมเกาหลีก็เข้มถ้าเป็นผู้ชายต้องมีแฟนเป็นผู้หญิง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีแฟนเป็นผู้ชาย
1: เอาล่ะเรามาที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ
0: ถ้ามีแล้วถ้ามีน้ำไหมคะมูรีอิสอยใช่ไหมคะแล้วก็มีแล้วอยู่ที่ไหน
1: ต้องรู้ด้วยเนาะว่าอยู่ไหน
0: ค่ะออดีเออิสอยออดีเราเคยเรียนมาออดีคือว่าที่ไหนออดีเออิสอยเอเป็นคำช่วยชี้สถานที่ค่ะแล้วโอดีอิสอยอยู่ที่ไหนคะ
1: ค
0: แล้วก็ออบอกได้ว่าอยู่ที่สถานที่ที่ต้องการพูด
1: เช่ นะะอยู่ที่ตู้เย็น
0: หนึ่งจังโกตู้เย็นคือว่าหนึ่งจังโกก็อยู่ที่ตู้เย็นหนึ่งจังโกเออิสอย
1: อยู่ที่ตู้เย็นนั่นเองนะฮะ
0: ถ้านักเรียนก็อยู่ที่ไหนก็นักเรียนก็ฮักแซงแล้วก็ส่วนใหญ่นักเรียนอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะ
0: ใช่ค่ะโรงเรียนคือฮักโย
1: แล้วอยู่
0: ใช่ฮักโยเออิสอยอยู่ที่โรงเรียนฮักโยเออิสอย
1: ฮักโยเออิสอย
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ที่โรงเรียนนะครับ
0: ถ้าหาว่าหนังพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลสิครับ
0: ค่ะโรงพยาบาลคือพยองวันอยู่ที่โรงพยาบาลพยองวันเออิสอย
1: พยองวันเออิสอย
0: แล้วก็หนังพยาบาลคือว่าคาโนวัน
1: คาโนวัน
0: คาโนวันอีพยองวันเออิสอย
1: แล้วถ้าเป็นแบบพนักงานทั่วไปล่ะครับอยู่ที่ออฟฟิศ
0: ใช่ค่ะออฟฟิศคือว่าซามูชิล
1: ซามูชิล
0: ค่ะใช่ค่ะดังนั้นอยู่ที่ออฟฟิศคือว่าซามูชิลเออิสอยเออิสอยเป็นสติ๊ก
1: คำที่กำหนดชี้เลยว่าอยู่ที่ไหน
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนได้ว่าคำศัพท์ที่สถานที่อยากจะพูดก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ
1: เพราะฉะนั้นความง่ายของมันก็คือเราจำแค่ว่าเออีสอยโยจะเป็นคำลงท้ายประโยคนะครับส่วนข้างหน้าก็เปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆตามชื่อสถานที่นั่นเองครับ
0: แล้วถ้าถ่ายสูงนิดนึงก็เป็นคำถามก็ต่ำนิดนึงก็เป็นคำตอบได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์วอนครับอย่างภาษาไทยจะมีคำบอกว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นในภาษาเกาหลีมีเหมือนกันไหมครับ
0: ครับมีค่ะที่นี่คือว่าโยกี
1: โยกี
0: ค่ะแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนโอดีเออิสอยแล้วอยู่ใกล้ๆอยู่ที่นี่โยกีเออิสอยแล้วก็ไกลไปนิดนึงโคกีเออิสอยโคกีคือว่าที่นั่นโคกีเออิสอย
1: คอกีเออิสอยอันนี้คือขยับไปนิดนึงสมมติอยู่นั่นแหละแล้วถ้าแบบอยู่ไกลนู่นเลยล่ะครับ
0: คือว่าชอกีเออิสอย
1: ชอกีจะคืออยู่ไกลสุดเลยอยู่

0: 저기에 있어요.
1: 자, 그리고 티니 그와 여기.
0: 그럼.
1: 또 티난 그 거기. 또 티눈 그와 저기.
0: 네, 짬ง่าย แค่ นี้ เอง สําหรับ 3 คํา ที่ เอา ไว้ บอก นะ ครับ เอา เลย ครับ คุณผู้ชม แม่ วัน นี้ เรา ได้ เรียน รู้ ภาษา เกาหลี เพิ่ม ขึ้น อีก เยอะ เลย ใน ชีวิต ประจํา วัน นะ ครับ ต้อง ขอบคุณ อาจารย์ วอน แฮ ยอง มาก ๆ นะ ครับ ขอบคุณ ครับ
1: ขอบคุณ ค่ะ
0: และ ตอน นี้ เรา ได้ เวลา ไป ทดลอง ใช้ ภาษา กัน แล้ว กับ ช่วง Try Out ครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: างธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.ม.

0: แยกย้ายกันทำภารกิจ
1: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
2: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
1: สวัสดี
3: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
1: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
4: ธรณีพิบัติภัย
5: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
1: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
4: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
2: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
2: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
5: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
2: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
5: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือน

0: ของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: TLTV พูดถูกเลยเอ้าเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปูเตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเดี๋ย
0: วชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: office?
1: I leave my office a little bit after 7 just to avoid the rush hour traffic.
0: That's a good idea.
1: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
0: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
1: Why do you go to bed so late?
0: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
1: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
0: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194
4: ประเทศพื้นบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
5: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了士力吉王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并树立了品牌 Siri Wanawari 殿下还提出了各种理念和方针鼓励社会各家穿着泰式服装最终联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰并授予了纪念勋章以表彰殿下在保护文化遗产推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩
6: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของคนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของการแปลงในชีวิตจริงค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะเป็นการนำความรู้ในเรื่องของการแปลงที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วมีเรื่องอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะมีการเลื่อนขนานมีการสะท้อนแล้วก็การหมุนใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูเนี่ยก็จะมีกิจกรรมบางอย่างนะคะเพื่อให้เรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะได้มาตรวจสอบความเข้าใจเขาเรียนว่าวันนี้ค่ะคุณครูจะมานำเสนอเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนค่ะมีตัวแทนที่ได้สวมชุดบางอย่างนะคะที่ให้นักเรียนมาช่วยกันดูว่านะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่สิ่งก็คือเพื่อนเนี่ยได้สวมชุดเป็นลายผ้าไทยนั่นเองเป็นไงคะลายสวยไหมคะเป็นลายผ้าค่ะซึ่งทีนี้ค่ะวันนี้ครูอยากต้องการอยากมาที่จะใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตในการออกแบบลวดลายผ้าไทยที่สอดคล้องกับชีวิตจริงได้ค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอทบทวนนะคะรายต่างๆกับนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางก่อนนะคะอันนี้คือรายผ้าไทยไหมคะอันนี้เรียนเคยเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ในเป็นรายผ้าหรือว่าลายชุดไทยของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะรวมถึงอาจจะเป็นผ้าถุงของคุณแม่ใช่ไหมคะก็จะมีลวดลายในรูปแบบนี้นะคะซึ่งเรียนสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างของลายผ้าอะไรเอ่ยที่ใช้การอธิบายรูปแบบใดคะใช้การเลื่อนขนานใช่ไหมคะสังเกตดูว่าจากลายตัวนี้ใช่ไหมคะคล้ายๆกับตัว S ตะแคงของเราเนาะแล้วก็เลื่อนขนานลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมองที่รูปหัวใจใช่ไหมคะก็อาจจะมีการใช้การอะไรคะการหมุนเข้ามาช่วยใช่ไหมคะนะคะต่อไปอันนี้แหละคะเราก็ใช้เพื่อบอกว่าเราสามารถใช้การอธิบายด้วยการเลื่อนขนานได้สังเกตดูว่าเราอาจจะเป็นให้มองรูปนี้เป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อนขนานไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะลวดลายที่สวยงามนะคะคราวนี้นะคะลายผ้านี้นะคะค่ะตัวอย่างลายผ้านี้ก็จะเห็นชัดในเรื่องของการสะท้อนใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเราเนี่ยให้ในส่วนนี้เนาะเป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะก็จะสามารถสะท้อนออกมาเป็นอีกฝักหนึ่งซึ่งพอรวมกันแล้วกลายเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะค่ะอันนี้ล่ะคะลายผ้านี้ล่ะคะค่ะก็เป็นตัวอย่างของลายผ้าที่ออกแบบโดยใช้การสะท้อนใช่ไหมคะสังเกตดูว่าถ้าเรานะคะให้ในส่วนนี้นะคะใช่ไหมคะครึ่งนี้นะคะเป็นรูปต้นแบบนะคะสังเกตดูว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการสะท้อนลายมาใช่ไหมคะและเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเกิดเป็นลายผ้าที่สวยงามนะคะสวยงามไหมคะสวยงามนะคะทั้งสองรูปเลยนะคะค่ะและลายนี้ล่ะคะสองลายที่เป็นไงคะการหมุนใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเราจะหมุนในส่วนไหนเอ่ยอาจจะเป็นในส่วนของกลีบของดอกไม้ใช่ไหมคะเราก็ใช้การหมุนไปเรื่อยๆจนรวมกันเป็นดอกที่มีความสวยงามนะคะก็จะเป็นลวดลายของช่อดอกไม้ที่สวยงามทั้งสองรูปเลยไหมคะทั้งสองรูปใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าจะเด่นในเรื่องของการใช้การหมุนมาช่วยกันออกแบบลายผ้าไทยนั่นเองค่ะอันนี้แหละคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเรื่องของการหมุนใช่ไหมคะสังเกตดูว่าในถ้าเรามองในรูปนี้ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเราใช้การหมุนใช่ไหมหมุนไปเรื่อยๆก็จะเกิดเป็นลายผ้าที่สวยงามนะคะเห็นไหมหรือบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะมองเห็นการสะท้อนก่อนใช่ไหมคะถ้าเรามองในส่วนนี้เห็นไหมถ้ามองในส่วนของสีเหลืองสะท้อนมากลายเป็นสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเรามองทั้งแบบเต็มเลยเนี่ยก็ใช้การหมุนอย่างที่เพื่อนบอกซึ่งการหมุนเนี่ยจะชัดเจนมากนะคะค่ะต่อไปลาย

0: ผ้าลายนี้แหละคะเพื่อบอกว่าเรามองเห็นการหมุนก่อนเลยสังเกตดูว่าถ้าการหมุนเนี่ยเราโฟกัสที่ส่วนไหนก่อนอาจจะเป็นในส่วนของอะไรคะก็คือคล้ายๆกับรูปหัวใจใช่ไหมคะเพื่ออาจจะมองว่าในส่วนนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็รวมกันเป็นดอกไม้ที่สวยงามหรือว่าเป็นลายที่สวยงามใช่ไหมคะนอกจากการหมุนแล้วมีการอะไรอีกคะที่เราเห็นการสะท้อนในส่วนไหนคะก็คือรูปหัวใจใช่ไหมคะสังเกตดูว่าจะมีรูปหัวใจแล้วก็จะมีโค้งงอนิดหนึ่งใช่ไหมคะสังเกตว่าเกิดจากการสะท้อนเพราะว่าเห็นไหมถ้าเรามองอันนี้เป็นรูปต้นแบบใช่ไหมคะส่วนบนนะคะรูปหัวใจส่วนบนนะคะแล้วก็สะท้อนมานะคะได้เป็นหัวใจที่เชื่อมกันใช่ไหมคะก็จะมีลวดลายที่สวยงามนอกจากมีการหมุนการสะท้อนแล้วมีการเลื่อนขนาดไหมคะมีได้มองในส่วนไหนเป็นการเลื่อนขนาดคะในส่วนไหนเอ่ยก็จะคืออาจจะมองรูปของส่วนของดอกไม้ใช่ไหมคะก็สังเกตว่าเราก็จะเลื่อนขนาดมาเรื่อยๆกลายเป็นดอกไม้ที่เรียงกันหรือลวดลายที่สวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลายผ้านะคะที่ใช้ทั้งการเลื่อนขนาดการสะท้อนรวมถึงการหมุนในการออกแบบลายผ้าออกมาได้อย่างสวยงามนะคะค่ะและลวดลายนี้แหละคะเรามองเห็นอะไรบ้างเอ่ยเรนบอกว่ามองเห็นการเลื่อนขนาดใช่ไหมคะการเลื่อนขนาดถูกต้องนะคะสังเกตดูว่าถ้าเราเนี่ยให้ในส่วนนี้นะคะเป็นรูปต้นแบบสังเกตดูว่าเราก็จะเลื่อนขนาดไปเรื่อยๆก็จะได้ลวดลายที่สวยงามนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมองเห็นอย่างอื่นดีไหมคะการหมุนใช่ไหมคะการหมุนก็คือในส่วนไหนเอ่ยในส่วนที่อยู่ด้านในหรือว่าในส่วนนี้ใช่ไหมคะเราใช้การหมุนหมุนไปเรื่อยๆก็กลายเป็นประกอบเป็นลวดลายด้านในที่สวยงามเช่นเดียวกันทีนี้แล้วการสะท้อนมีไหมคะข้อนี้มีด้วยการสะท้อนถ้าเรามองง่ายๆเลยคือในส่วนไหนคะในส่วนที่อยู่ตรงมุมใช่ไหมคะที่มีอยู่3จุดอันนี้ใช่ไหมคะสังเกตว่าเราสะท้อนเห็นไหมตรงมุมตรงข้ามกันก็จะมีใช้การสะท้อนนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลายนะคะต่างๆที่อธิบายถึงการหมุนการสะท้อนแล้วก็การเลื่อนขนาดใช่ไหมคะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะทีนี้ค่ะซึ่งแต่ละลวดลายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเนี่ยจะให้ใช้การเลื่อนขนาดก่อนหรือว่าใช้การหมุนก่อนหรือว่าใช้การสะท้อนก่อนก็ได้นะคะหรือว่าบางลายผ้าเนี่ยอาจจะอธิบายการแปลงแค่อย่างเดียวได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่านักเรียนเนี่ยต้องการที่จะใช้การแปลงในรูปแบบใดบ้างนะคะดังนั้นนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเมื่อสักครู่ครูได้ถามแล้วค่ะว่าลายผ้าสองลายนี้เราสามารถอธิบายได้ด้วยการแปลงรูปแบบใดคะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการเลื่อนขนาดนะคะถูกต้องค่ะสังเกตว่าเราเนี่ยเลื่อนขนาดรูปแต่รูปมาออกแบบเป็นลายผ้าได้อย่างสวยงามนะคะต่อไปค่ะแล้วลายผ้าสองลายนี้แหละคะเราสามารถอธิบายได้ด้วยการแปลงที่ชัดเจนคืออะไรคะการสะท้อนนะคะเราสังเกตเห็นว่าลายผ้าสองลายนี้ค่ะเราจะใช้การแปลงในการสะท้อนได้อย่างชัดเจนที่สุดนะคะแล้วก็ออกมาเป็นลายผ้าที่สวยงามด้วยนะคะค่ะและลายผ้าสองลายนี้แหละคะค่ะเราสามารถอธิบายลายผ้าสองลายนี้ได้ด้วยการหมุนนะคะสังเกตดูว่าการหมุนเนี่ยจะชัดเจนมากนะคะก็จะประกอบหมุนกลีบดอกมาเรื่อยๆจนออกเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะทั้ง2รูปแบบเลยนะคะค่ะและลายผ้าสองลายนี้แหละค่ะก็คือเห็นคะว่าสามารถที่จะอธิบายนะคะการแปลงได้ทั้ง3รูปแบบเลยก็คือจะมีทั้งการเลื่อนขนาดอยู่ในลายผ้ารวมถึงการสะท้อนอยู่ในลายผ้าแล้วก็การหมุนอยู่ในลายผ้าทั้ง2ลายนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างลายผ้าในชีวิตจริงนะคะที่นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยเคยพบเห็นนะคะค่ะทีนี้คุณครูเนี่ยก็มาออกแบบลายผ้าให้กับนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางได้ร่วมกันดูนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้ออกแบบลายผ้าไว้แล้วซึ่งลายผ้านี้ค่ะคุณครูจะนำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคุณยายในช่วงเทศกาลปีใหม่นั่นเองค่ะซึ่งเราดูค่ะว่าคุณครูเนี่ยได้ออกแบบลวดลายเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นลายผ้าที่ครูได้ออกแบบไว้เป็นยังไงคะน่ารักไหมคะน่ารักใช่ไหมซึ่งคุณครูเนี่ยใช้สีทั้งหมดกี่สีคะ
1: 3
0: ก็คือมีสีอะไรบ้างเอ่ย
1: สี
0: ก็คือคุณครูใช้สีชมพูกับสีแดงใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยตั้งชื่อลายผ้าของคุณครูลายนี้ว่าหัวใจกาชาดนั่นเองสังเกตว่าลายผ้าของครูเป็นรูปอะไรคะ เป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้ออกแบบมาทั้งหมดกี่ดวงเอ่ยกี่ดวงคะ15ดวงจะสังเกตอยู่ค่ะว่าลวดลายนี้ของคุณครูเนี่ยที่ครูสร้างเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูมีขั้นตอนในการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มแรกเราจะต้องหาก่อนว่าคุณครูจะให้รูปไหนหรือว่าส่วนไหนเป็นรูปต้นแบบใครพอมองออกไหมคะนะคะมองออกไปค่ะว่าคุณครูเนี่ยใช้รูปไหนเป็นรูปต้นแบบเอ่ยเดี๋ยวมาลองดูว่าคุณครูใช้ส่วนไหนนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องให้รูปต้นแบบเนี่ยเป็นรูปหัวใจที่สมบูรณ์ก็ได้นะคะลองดูรูปต้นแบบของคุณครูนะคะคุณครูใช้รูปต้นแบบเป็นรูปนี้เป็นไงคะอันนี้คล้ายๆกับรูปหัวใจครึ่งซีกใช่ไหมคะคุณครูใช้รูปหัวใจเพียงครึ่งซีกเนี่ยเป็นรูปต้นแบบดังนั้นสิ่งแรกที่ครูต้องทำเลยคุณครูต้องทำให้หัวใจเป็นดวงที่สมบูรณ์ก่อนหรือว่าเต็มดวงก่อนใช่ไหมคะคุณครูต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการแปลงอะไรนะถึงจะช่วยให้หัวใจสมบูรณ์ถูกต้องค่ะเมื่อครูได้กำหนดแล้วค่ะว่าให้รูปต้นแบบของครูเป็นรูปหัวใจครึ่งซีกทีนี้ครูต้องการหัวใจเต็มดวงครูก็ใช้การสะท้อนซึ่งครูต้องสะท้อนตามแนวแกน Y นั่นเองคุณครูก็จะได้เป็นรูปหัวใจ1ดวงเป็นไงคะได้ยังคะได้แล้วนี่คือหัวใจดวงที่1ของคุณครูนะคะต่อไปนะคะทีนี้สังเกตดูว่าตอนที่ครูออกแบบลายผ้าไทยหัวใจกาชาดใช่ไหมคะคุณครูมีหัวใจดวงที่1แล้วต่อไปคุณครูมีหัวใจดวงที่2คุณครูทํายังไงหัวใจดวงที่2กับดวงที่1ต่างกันยังไงจําได้ไหมคะอ๋อก็คือกับหัวไทยสังเกตดูว่าต้นแบบของคุณครูเนี่ยเป็นรูปหัวใจเต็มดวงแต่ว่ามีลักษณะกับหัวกับท้ายอยู่ใช่ไหมคะส่วนดวงที่2เนี่ยคุณครูสร้างยังไงเอ่ยให้เป็นหัวใจที่ตั้งถูกต้องใช่ไหมคะคุณครูใช้ความรู้เรื่องอะไรดีถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะหลังจากนั้นเมื่อคุณครูได้หัวใจเต็มดวง1ดวงแล้วค่ะคุณครูก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของการหมุนนั่นเองนะคะซึ่งครูก็จะหมุนรูปหัวใจรูปแรกนะคะมาด้วยมุมขนาดเท่าไหร่คะ180องศาคุณครูก็จะได้เป็นรูปหัวใจดวงที่2แล้วใช่ไหมคะก็คือดวงที่1กับ2ครบแล้วต่อไปคุณครูจะหารูปหัวใจดวงที่3จำได้ไหมคะเป็นยังไงเอ่ยรูปหัวใจรูปที่3เนี่ยจะเหมือนกับรูปหัวใจรูปไหนคะรูปที่1ซึ่งคุณครูทำยังไงเก่งมากค่ะคุณครูก็ใช้รูปต้นแบบก็คือรูปเดิมเป็นรูปที่1ใช่ไหมคะใช้การเลื่อนขนานจนได้รูปหัวใจดวงที่3เห็นไหมคะก็กลายเป็นว่าตอนนี้คุณครูได้รูปหัวใจดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วใช่ไหมคะทีนี้แต่ว่าลายผ้าไทยหัวใจกาชาดของคุณครูเนี่ยมีทั้งหมด15ดวงจำได้ไหมคะซึ่งต่อไปเราจะใช้วิธีอะไรเอ่ยจึงได้ครบ15ดวงเก่งมากค่ะคุณครูก็ใช้การเลื่อนขนานนะคะถูกต้องคุณครูก็เลื่อนขนานลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะจนครบดวงหัวใจทั้งหมดกี่ดวงเอ่ย15ดวงก็จะเกิดเป็นลายผ้าหัวใจกาชาดที่เรียนได้เห็นไปเมื่อสักครู่เป็นไงคะขั้นตอนการสร้างลายผ้าของคุณครูใช้การแปลงครบทั้ง3รูปแบบไหมคะครบทั้ง3รูปแบบนะคะซึ่งออกแบบรูปลายมาได้อย่างไรคะสวยงามไหมคะสวยงามซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของคุณครูนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะนักเรียนเนี่ยก็จะต้องมาออกแบบลายผ้าไทยของตนเองกันบ้างค่ะซึ่งคุณครูเชื่อมากเลยค่ะว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยสามารถออกแบบลวดลายผ้าไทยได้อย่างสวยงามมากกว่าคุณครูแน่นอนค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมวันนี้ของเรากันเลยค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ของเราจะชื่อว่าผ้าไทยลายสวยด้วยการแปลงนะคะค่ะแล้วก็สำหรับสถานการณ์ในวันนี้ก็คือค่ะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมผ้าไทยลายสวยด้วยการแปลงโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบลายผ้าไทยสำหรับใช้มอบเป็นของขวัญให้คุณยายในเทศกาลงานปีใหม่นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกค่ะให้นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ4คนจากนั้นให้ตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมค่ะซึ่งก็จะได้แก่สีไม้สีเมจิกแล้วก็ใบกิจกรรมของคุณครูนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะนักเรียนต้นทางเนี่ยคุณครูได้เตรียม อุปกรณ์ทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้ว

นะคะค่ะและในขั้นตอนที่2ค่ะให้นักเรียนนะคะร่างรูปต้นแบบเริ่มต้นของลายผ้าที่สร้างเหมือนที่คุณครูได้ออกแบบหัวใจครึ่งซีกจำได้ไหมคะเราก็จะร่างในส่วนแรกหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็อธิบายวิธีการสร้างลายผ้าให้เรียบร้อยว่ากว่าเราจะได้ลายผ้านี้มาเนี่ยเราใช้การแปลงในรูปแบบใดช่วยออกแบบบ้างนะคะหลังจากนั้นในขั้นตอนที่4ค่ะให้นักเรียนออกแบบลายผ้าไทยที่สามารถอธิบายการสร้างลายผ้าด้วยการแปลงทางเรขาคณิตค่ะก็คือออกแบบลายผ้าที่สมบูรณ์ที่เรียนต้องการได้เลยนะคะและสุดท้ายค่ะให้นักเรียนนะคะระบายสีลงในช่องตารางที่สร้างเป็นลายผ้าให้สวยงามนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีหน้าตาใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นนะคะสำหรับใบกิจกรรมที่2นี้นะคะคุณครูปลายทางและในปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะซึ่งในส่วนแรกสังเกตดูไหมคะนักเรียนทุกคนลองดูนะคะนี่คือรูปต้นแบบเริ่มต้นหมายความว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องออกแบบรูปต้นแบบมาก่อนว่าเป็นลายอะไรนะคะซึ่งเรียนเนี่ยก็ระบายสีให้สวยงามนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็มาเขียนวิธีการสร้างลายผ้าว่าเราใช้วิธีการสร้างลายผ้าอย่างไรบ้างนะคะก็เขียนลงไปพร้อมกับมีภาพให้ครูเห็นอย่างชัดเจนด้วยนะคะค่ะและหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นตารางสำหรับออกแบบลายผ้านักเรียนก็สามารถออกแบบลายผ้าที่สวยงามเหมือนที่คุณครูออกแบบหัวใจกาชาดทั้งหมด15ดวงนะคะแล้วก็ออกแบบให้สวยงามแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้เต็มช่องตารางที่ครูลงให้ด้วยนะคะแล้วก็ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะตอนที่เรียนออกแบบลายผ้าแม่ก็เขียนให้ด้วยค่ะว่าเราเนี่ยใช้การแปลงทางเรขาคณิตใดบ้างในการออกแบบลวดลายนะคะแล้วก็ใช้ในลักษณะอย่างไรอธิบายให้คุณครูได้เห็นด้วยค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะเรียบร้อยไหมคะค่ะนักเรียนเข้าใจในกิจกรรมที่2เนี่ยคะเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นเรามาทำกิจกรรมที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะคันนี้ค่ะมีเพื่อนต้นทางบางส่วนเนี่ยได้ออกแบบลายผ้าไทยอย่างสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มแรกที่เรียบร้อยแล้วขอดูผลงานหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวออกมาโชว์ผลงานกับเพื่อนหน้าห้องหน่อยค่ะขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะลายผ้าไทยที่เพื่อนได้ออกแบบไว้นะคะในสำหรับในกลุ่มแรกกันนะคะสำหรับคนแรกค่ะที่เราได้เห็นนะคะแอลเลนโชว์ผลงานให้เพื่อนได้เห็นหน่อยนะคะนะคะอันนี้เป็นลายผ้าที่เราได้ออกแบบไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยใช้รูปไหนเป็นรูปต้นแบบคะ
1: ใช้รูปนี้
0: อ๋อก็คือใช้รูปสามเหลี่ยมรูปเล็กๆใช่ไหมคะตรงมุมใช่ไหมคะเป็นรูปต้นแบบค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแอลเลนใช้การแปลงในรูปแบบใดบ้างคะ
1: ใช้การหมุนครับได้4อันและใช้การเลื่อนขนานจนได้รูปภาพนี้และผมใช้การสะท้อนครับ
0: ค่ะสังเกตดูว่าลายผ้าไทยลายนี้ค่ะเพื่อนได้ใช้การแปลงทั้ง3รูปแบบเลยคือใช้การหมุนก่อนค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนเนี่ยได้ใช้รูปต้นแบบก็คือหมุนไปเรื่อยๆจนเป็น4มุมนะคะหลังนั้นค่ะเพื่อนก็ใช้การเลื่อนขนานออกมาเป็นรูปที่2นะคะแล้วก็ใช้การสะท้อนใช่มั้ยคะจะรูปร่างสังเกตดูว่าลายผ้าเป็นไงคะลวดลายนะคะก็จะมีความนะคะสวยงามนะคะก็คือสไตล์ผ้าไทยของเพื่อนซึ่งออกแบบมาได้อย่างสดใสค่ะภาพโอเคค่ะนี่คือกลุ่มที่ถึงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูผลงานของเพื่อนคนที่2กันบ้างค่ะว่าได้ออกแบบลายผ้าไทยเนี่ยลวดลายยังไงแล้วก็สวยงามหรือเปล่านะคะคนที่2เรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวขอดูผลงานของเพื่อนนะคะค่ะซึ่งคุณครูมั่นใจว่าในปลายทางเนี่ยก็น่าจะออกแบบลายผ้าไทยออกมาได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกับเด็กต้นทางนะคะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาลองโชว์ผลงานให้กับเพื่อนปลายทางได้เห็นผลงานหน่อยนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะลายผ้าไทยของเพื่อนนะคะที่ได้ออกแบบไว้ค่ะซึ่งเพื่อนเนี่ยได้ออกแบบมาลวดลายเป็นไงคะสีสันสวยงามไหมคะสวยงามนะคะสังเกตดูว่าเพื่อนเนี่ยจะใช้สีฟ้ากับสีเหลืองเป็นลายดอกไม้สวยงามนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนใช้รูปไหนเป็นรูปต้นแบบคะอธิบายการแปลงให้หน่อยค่ะ
2: ใช้รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปต้นแบบค่ะและใช้การหมุนกับการเลื่อนขนานค่ะ
0: ค่ะซึ่งเพื่อนเนี่ยใช้การหมุนกับการเลื่อนขนานค่ะสังเกตว่าเพื่อนเนี่ยก็จะเลื่อนขนานไปเรื่อยๆจนได้ออกมาเป็นลวดลายที่สีสันสดใสแล้วก็สวยงามนะคะซึ่งคุณครูก็ดูแล้วว่าโอเคนะคะออกแบบมาได้อย่างสวยงามนะคะถูกต้องค่ะเรียนปรบมือให้กับผลงานของเพื่อนคนที่สองหน่อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเพื่อนในคนถัดไปค่ะค่ะมาลองดูผลงานของเพื่อนคนที่3กันบ้างนะคะค่ะโชว์ผลงานให้กับเพื่อนปลายทางได้เห็นนิดหนึ่งนะคะว่าเรนออกแบบมายังไงนะคะค่ะอันนี้นะเพื่อนออกแบบมาเป็นตัวอักษรชื่อของเพื่อนเลยใช่ไหมคะนักเรียนเป็นไงคะลายผ้าที่เพื่อนออกแบบมาม
3: อบให้คุณยายก็คือชื่อหลานเลยใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ค่ะคุณครูต้องการทราบว่านะคะลายผ้านี้ที่ออกแบบได้ใช้การแปลงในเรื่องใดบ้างคะ
2: ใช้การหมุนและการเลื่อนขนานค
0: ่
2: ะ
0: ใช้การหมุนและการเลื่อนขนานซึ่งรูปต้นแบบของเราคือรูปไหนคะบอกเพื่อนไปทางไหนคะ
2: รูปสี่เหลี่ยมค่ะ
0: ก็คือในส่วนนี้นะคะสังเกตดูว่าเพื่อนเนี่ยก็จะมีทั้งสีชมพูสีน้ำตาลแล้วก็สีเหลืองนะคะแล้วเพื่อนเนี่ยก็จะใช้การทำอะไรกับค่าเรือแบกเลื่อนขนานใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เลื่อนขนานเรื่อยๆกับการ
2: หมุนค่ะ
0: หมุนนะคะจนได้มาเป็นชื่อของเพื่อนก็คือเดียนั่นเองนะคะก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะเพราะเป็นชื่อของเพื่อนเองซึ่งออกแบบมาได้อย่างสวยงามสีสันสดใสนะคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนของเราค่ะนะคะเดี๋ยวขอดูผลงานของเพื่อนอีก2คนนะคะเชิญค่ะได้ไหมโอเคนะคะไม่เป็นไรลองดูนะคะเดี๋ยวโชว์ผลงานให้กับเพื่อนปลายทางได้เห็นนิดนึงนะคะค่ะก็อันนี้เป็นลายผ้าไทยนะคะของเพื่อนนะคะสังเกตดูว่าเพื่อนเนี่ยได้ออกแบบเป็นลายเป็นรูปอะไรคะหนูได้ตั้งชื่อไหมเอ่ย
2: เป็นรูปใบเพลียวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อนะคะสังเกตดูว่ามีสีสันลวดลายที่สวยงามนะคะแต่ว่าอาจจะยังระบายสีไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะสังเกตดูว่ามีลวดลายที่สวยงามนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนเนี่ยใช้รูปไหนเป็นรูปต้นแบบคะ
2: รูป ครึ่งบนค่ะ
0: อ๋อก็คือรูปหัวใจครึ่งบนนะคะเป็นรูปต้นแบบค่ะซึ่งเรียนใช้การแปลในรูปแบบใดบ้างคะ
2: การสะท้อนกับการเลื่อนขนานค
0: ่
2: ะ
0: ใช้การสะท้อนและการเลื่อนขนานใช่ไหมคะสังเกตว่าเรียนจะสะท้อนยังไงคะจากรูปแรก
2: จากข้างบนมาข้างล่าง
0: ก็คือสะท้อนจากรูปด้านบนกลายเป็นรูปด้านล่างนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นก็ใช้การเลื่อนขนานหนาใช่ไหมคะแล้วก็ได้รูปลงมาที่สวยงามนะคะขอบคุณมากค่ะซึ่งออกแบบมาได้อย่างน่ารักเลยนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนคนสุดท้ายค่ะค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะเห็นแล้วค่ะว่าผลงานของเพื่อนแต่ละคนเนี่ยออกแบบลวดลายผ้าได้อย่างสวยงามใช่ไหมคะซึ่งเรียนบางคนก็อาจออกแบบสวยงามเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยไม่เพียงพอค่ะดังนั้นเราก็จะนำเสนอแค่ตัวแทนไปก่อนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะก็จากที่เราทำกิจกรรมนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีการใช้การแปลงทางเลขาคณิตเพียงแบบเดียวใช่ไหมคะหรือว่า2แบบนะคะหรือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะใช้การแปลงทางเลขาคณิตหลายแบบเลยนะคะก็คือครบทั้ง3รูปแบบนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปคะเรียนคะเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่กันแล้วนะคะซึ่งเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการคูณเลขยกกำลังนั่นเองค่ะค่ะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือบัตรจับกลุ่มจำนวน30ใบค่ะแล้วก็2นะคะใบกิจกรรมที่1การคูณเลขยกกำลังค่ะและ3แบบฝึกหัดที่2สมบัติของการคูณเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็สามารถที่จะเห็นผลงานของเรียนแล้วแปลว่าเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ในเรื่องของการแปลงทางเลขาคณิตมาใช้ในชีวิตจริงได้แล้วนะคะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye.
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป